0: แนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายประกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
1: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกปล.แล้วกปล.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้องแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่างงานหนึ่งที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกปล.ก็ไปประชุมพิจารณากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างเพื่อผลกระทรวงต่างๆระเบียบต่างๆที่มันเป็นประสบการณ์ดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขได้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการ
0: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการได้รับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า148ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง

0: าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
0: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจ ุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสรวมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองและช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์และกลุ่มการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
2: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยทั่วฟ้า
3: ใครใช้ซิมเต็มหนึ่งฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤดาพ่อเดียวธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉาก การภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
0: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอัลมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอดยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
0: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหากรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤษสุภกรชูวงศ์และกีฬากอล์ฟเยาวชนชิงชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ชนะกฤษมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอาทิตย์สุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงไพรณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อัญญภา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของพนิณีวิมลชาติจากชลบุรีอีเวนต์พา216และเหรียญทองแดงวนิสนาสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435สุดแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติได้รับผลรองชนะเลิศหญิงเดียวพิงพิชาวันโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2ต่อ1เกม21-19 13-21 21-15 พิชาวันผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮีนะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม13-21และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวมิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผลการรองชนะเลิศไปเจอกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF ในโมเทนนิสทัวร์ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ังหวัดนครปฐมที่ต้องผลลองชนะแม่ชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จรวมระดับหนึ่งของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะแม่ไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมวยอันดับ1เซนชนะเอลิซีจากนิวซีแลนด์2-1เซต4-6 6-2 และ6-1พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะแม่ไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงงานอนุมาตรแกรนกรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 19:40 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
0: ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นพึ่งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
10: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังครับกรมการค้าภายในออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมราคาสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับ
1: ค่ะท่านรองคะในช่วงวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ค่ะกรมการค้าภายในได้มีมาตรการในการตรวจติดตามสถานการณ์ราคาเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างไรบ้างคะ
2: ครับผมก็คือทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคือได้รับมอบนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูแลค่าครองชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วในช่วงใกล้เปิดเทอมนี่ครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ยนอกจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามปกติที่เป็นค่าครองชีพรายวันแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรเอาไว้ให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทางเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดูแลค่าครองชีพตรงนี้ที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมนะครับเราต้องการที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองทั้งหลายเราก็ออกตรวจนะครับทั้งในส่วนกลางเราก็ตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะครับให้อยู่ในราคาที่มันเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ปกครองนะครับในส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ออกตรวจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจกันทั่วประเทศนะครับว่าจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาแล้วก็ราคาที่จำหน่ายก็ต้องสมเหตุสมผลครับผม
1: ค่ะจะได้มีการขอความร่วมมือหรือกำชับสถานประกอบการร้านค้าเรื่องของการจำหน่ายในครั้งนี้หรือไม่มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำชับเป็นพิเศษหรือกรณีพิเศษค่ะ
2: คือเราได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกโรงงานตัดเย็บที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยจากการประเมินของเราแล้วมันไม่มีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นค่าขนส่งที่น้ำมันแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจากการประเมินราคาของเราในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะขอความร่วมมือทางบริษัทผู้ผลิตผู้ตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนให้อยู่ในระดับให้อยู่ในระดับราคาเดิมได้นะครับแล้วเราก็จัดงานเปิดตัวงานที่เราเรียกว่าเป็น back to school ที่กรมการค้าภายในนะครับซึ่งเราก็มีการ kick off โครงการนี้ไปแล้วนะครับก็ในราคาเนี่ยทางผู้ประกอบการยืนยันว่าในปีนี้ก็จะจำหน่ายในราคาเดิมเช่นเดียวกับปีที่แล้วไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เราก็ขอความร่วมมือไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ตัดเย็บชุดนักเรียนเป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะถ้าลองมองว่าแนวโน้มหรือกำลังซื้อของประชาชนในปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้างไหมคะ
2: ก็อย่างที่เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้มีสถานการณ์ที่มันเป็นพิเศษเพิ่มเข้ามานิดนึงก็คือในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับราคาของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นแล้วก็มีความขาดแคลนเนี่ยก็ได้ผลักดันให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับซึ่งกรมการค้าภายในก็ไ พยายามที่จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะตึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับเดิมให้นานที่สุดนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันการเอาเปรียบจากพวกร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ฉกฉวยโอกาสที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่สงบเนี่ยแล้วก็มีน้ำราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินการครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้เนี่ยเราก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือในกรณีที่จงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรเนี่ยเราก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผม
1: ค่ะแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนเนี่ยเราสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านรอง
2: ครับผมถ้าว่าพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคิดว่าพบเห็นการกระทำผิดหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในนะครับหมายเลขโทรศัพท์1569นะครับหรือแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากว่าพบการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
1: ค่ะกรมการค้าภายในค่ะได้มีมาตรการหรือว่าโครงการในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าของชีพค่ะ
2: ครับผมเราก็มีโครงการที่อยู่ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลนะครับคือโครงการไทยช่วยไทยซึ่งภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเรามีหลายๆมาตรการหลายๆกิจกรรมที่เพื่อจะช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นการจัดงานไทยช่วยไทยคงฟ้าราคาประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะจัดทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดรถโมบายรถพุ่มพวงออกไปจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมลดราคาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นเฮาส์แบรนด์นะครับของห้างต่างๆก็จะนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการปุ๋ยนะครับที่หลายคนคงได้ยินในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครับเรามีหลายๆมาตรการที่ออกมาในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ
1: ค่ะคาดว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะจะสามารถช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนได้มากน้อยอย่างไรคะ
2: ก็เราก็คิดว่าน่าจะลดได้มากพอสมควรนะครับก็คงแล้วเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ด้วยนะครับเราคงจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกตัวเลขได้ในขณะนี้แต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีของเราจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดค่าของชีพอย่างเช่นเราจำหน่ายราคาน้ำตาลทรายเราก็จำหน่ายเพียงแค่กิโลละ20บาทจากราคา25ถึง27บาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าน้ำมันพืชเราจำหน่ายแค่ในราคา35บาทหรือ38บาทจากราคาปกติ50บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันคงขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่พี่น้องประชาชนจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาเลือกจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับอย่างไข่เนี่ยไข่ไก่เกล็ดฟ้าอย่างเงี้ยฮะปกติเราจำหน่ายแค่แผงละประมาณ80บาทจากราคาปกติตามท้องตลาด135บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านรองฝากถึงพี่น้องประชาชนกับมาตรการที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
2: กระผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดค่าของชีพสำหรับพี่น้องประชาชนได้ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับว่าเราจัดที่ไหนเมื่อไรนะครับ ในกรุงเทพเนี่ยเราจัดถึง50ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตามห้างต่างๆส่วนในต่างจังหวัดนี่เราก็จัดเป็นระยะระยะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ขอบคุณมากนะครับ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานท่านผู้ฟังคะในบริบทที่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นการยกระดับฟาร์มกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดจึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยจังหวัดตรังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: กรมประมงขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาท
5: ในเรื่องของการยกระดับการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยนวั

0: 13จังหวัดทั่วประเทศนะครับภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาทนะครับ
1: โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตทั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้เกษตรกรซึ่งจังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยมีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอได้แก่อำเภอกันตังอำเภอสิเก่าและอำเภอหาดสำราญโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาทสำหรับการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิต
0: มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงกินและเพิ่มเสถียรภาพของ

0: ประเภทรอบหนึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ100,000บาท
1: ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดตรังในการปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวยอยุทธพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: หากพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนคงนึกถึงแหล่งผลิตข้าวและปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศความสำเร็จของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีมีภารกิจร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีในการวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเช่นปลาสลิดปลาม้าโดยนายไพศาลสุขะปุณพันธ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่าการวิจัยและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของสุพรรณบุรีถือว่าเป็นของดีที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณมีคุณภาพดีเจริญเติบโตเร็วและทนทานต่อโรคผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพดีส่งตรงถึงมือเกษตรกรรวมถึงการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ GAP เพื่อยกระดับสินค้าประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดความยั่งยืนที่น่าจับตามองในขณะนี้คือการที่เมืองสามบุรีส่งเสริมปลาสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรในพื้นที่
4: ในส่วนของศูนย์เนี่ยการผลิตพันธุ์ปลาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนการผลิตตามภารกิจก็คือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินี่เพื่อไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนพันธุ์ปลาที่เพาะแจกนั้นกรณีได้รับงบประมาณเป็นโครงการไปครับว่าการนี้มีแจกปัจจัยการผลิตมีพันธุ์ปลามีอาหารสัตว์น้ำมีอันนี้ถึงจะรับฟรีได้เกษตรกรจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถมาซื้อในที่ราคากันเองกรมประมงกำหนดแล้วก็ไม่แพงก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะเรื่องปลาสวยงามว่าจะเป็นปลาทองปลาหางลูกยูงหรือว่าปลากัดที่นิยมกันแต่ว่าของสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของปลากัดก็เยอะอยู่นะครับ10กว่ารายที่ขึ้นทะเบียนไว้
3: จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากจะวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเศรษฐกิจและบริโภค

0: คือเกษตรกรรายใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่อีก5รายแล้วก็พาไปศึกษาดูงานที่ราชบุรีอันของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการโชว์ศักยภาพเรื่องปลากัดกาญจนบุรีก็จะเป็นปลาหางนกยูงทางราชบุรีก็จะเป็นปลาทองสามารถที่จะเชื่อมโยงว่าจากเมืองหลวงของปลาสวยงามที่จังหวัดราชก็สามารถที่จะขยายผลมาทางกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีได้ฉะนั้นเวลาเกษตรกรของสุพรรณบุรีเลี้ยงแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยฉะนั้นสามารถที่จะคอนเนคชั่นกับทางราชบุรีได้เลยครับเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรฉะนั้นบางทีแค่ข้างบ้านเล็กๆมีพื้นที่หน่อยนึงก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้สบายๆ
1: การปรับตัวและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพคือกุญแจสำคัญของการอยู่รอดในยุคปัจจุบันด้วยความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีวันนี้เกษตรกรสุพรรณบุรีจึงไม่ได้มีแค่ปลาลงหม้อแต่ยังมีปลาสวยงามที่พร้อมแบกว่ายสร้างรายได้มหาศาลสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
3: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
2: สื่อเข้มแข็ง

0: ใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: รัฐบาลถอนตัวจากการเสนอเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกม2030หลังประเมินเศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมโดยจะนำงบประมาณไปพัฒนาเยาวชนไทยสร้างประโยชน์ในระยะยาวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: จากกรณีที่ประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกมปี2030ร่วมกับประเทศชิลีและปารากวัยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬานี้ให้ได้โดยเมื่อวันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมานางดังก้าเออเบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงานยุทธโอลิมปิกเกม2030ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสถานแข่งขันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมก่อนจะมีการย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องมีการส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนภายใน2สัปดาห์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในขณะนี้

0: ระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเป็นหลักซึ่งงบประมาณ 5,000 ล้านบาทจะใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิการซ่อมแซมและพัฒนาสนามแข่งขันต่างๆซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่ได้ส่งถึงตัวนักกีฬาโดยตรงเนื่องจากไม่ใช่งบสำหรับการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจนำงบประมาณ 5,000 ล้านบาทไปสนับสนุนเยาวชนโดยตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาในระยะยาวมากกว่าและเชื่อว่ายังมีประเทศอื่นที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมากกว่าประเทศไทย
1: ในที่สุดนะครับรัฐบาลมองว่าอย่างนี้ครับผมที่จะต้องไปลงทุนครั้งนี้ส่วนใหญ่มันก็จะลงไปในโครงสร้างพื้นฐานเช่นมันไม่

0: ทางพัฒนาจริงเพราะงั้นรัฐบาลพิจารณาว่าเอางบตรงนั้นเข้าไปหาเด็กโดยตรงดีกว่า
1: ท่ามกลางกระแสความหวังที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกครั้งการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโจทย์สำคัญระหว่างภาพลักษณ์และโอกาสของประเทศกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยตรงซึ่งยังคงเป็นคำถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติหรือควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างนักกีฬาและพัฒนากีฬาไทยจากรากฐานอย่างยั่งยืนมากกว่ากันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเสริมทาง
3: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทั้งสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-58-44-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากให้ท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและ

0: ยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnet.t@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแก้ข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วน
2: ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้ว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลย

0: สียงที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลจึงต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงเกิดพรก.ขึ้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมีผลต่อโครงการหรือไม่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วพร้อมระบุว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ดำเนินการแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้หมายชโยรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรึงราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนรองรับการเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหากพบจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมจะดำ

0: คดีตามกฎหมายทันที
1: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดตรังวางมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในห่วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ทั้งนี้ท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขต
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟค่าเชิญคือชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียศูนย์มันกำลังปริวัตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอละเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าแล้วฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าบึ้ดว่าสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่ว่าสันเสียมาบอกอย่างเมืองไทยว่าสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจังบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาทำทางให้น้ำหลากแจ่งไปหมดแถมเพื่ออากาศอํานวยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าแล้วฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแล้งจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแล้งอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแล้งเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูดถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้ตรงนี้อาจจะบางแต่ทีนี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมัง ดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมออาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีคิดดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500 600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดหนึ่งถ้าว่าขวัญเจตลมานานังอุชุงคัตฉันติปุงขโบสัพพาตาอุชุงคสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธัมมิกังจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังลัทธังสุขขังเสติราชาเจโหติธัมมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่

ก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊พระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรนะแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศขันธกะมหาวรรคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นนะพระพุทธเจ้าเดินไปที่ละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั่นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนนในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองโวยตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยว่าฉันให้ภาวนาพุทโธเนี่ยต้องเลือดจะปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธเลยบาดเนี่ยปาดทั่วจะบ่ตายพอบ่ได้คาขักขับว่าฉันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้คาขักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยฉันสองเถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยอมก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้ว่าแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าท่านญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแควนก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการ

องท่านพวกนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งเรียกท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาพระอาตมาก็พาพระเนตรขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระนมเนน้อยเป็นเพอร์เวอร์เพเวมันจากซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกว่าไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละ2ห่อต่อ1วันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่ามาม่าไม่มีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทําความเพียรคอมเมนิดเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวเป็นข้าวกินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพอดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาหาทำหัวหน้าเขาหาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุ้มครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้ด้วยนะแม้แต่ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแท้สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไรจึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค์แม้เสียดายจริงๆอยากจะตายไปเกิดใหม่จะได้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีๆพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุทั้งหลายหัวหน้าที่ดีตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์ลูกน้องบริวารในโลกนี้แม้แต่ตายแล้วสู่ปรโลกปรภพเขาก็ยังคุ้มครองให้บริวารเขาได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารนี่ไม่ใช่มันเป็นได้ง่ายมันเป็นด้วยบุญอีกด้วยนะอธิปัจจังปริวาโรสภเมเตนะลภติท่านได้เป็นใหญ่ท่านมีบริวารเพราะเหตุแห่งบุญที่ท่านได้กระทำไปแต่ก่อนโน้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันได้เป็นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยบุญเก่าบุญใหม่ถ้าเราสร้างเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยประโยชน์มันมากมากเลยทีเดียวระบบทั้งระบบมันอยู่ที่คีย์มาสเตอร์อยู่ที่ผู้นำอยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ผู้ใหญ่นี่เองเพราะนั้นการที่เราจะพัฒนาจริยธรรมของผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรจะมีคอร์สขึ้นมาเลยอาตมาว่ามันน้อยไปนะขนาดนี้นะอยากจะให้ลงไปคลุกเขากับธรรมชาติจริงๆสักสัปดาห์หนึ่งตั้งคอขึ้นมาเพราะว่าการอบรมจริยธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเพียงแต่ฟังซึ่งเราจะได้พูดต่อไปในตอนหลังเพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ในตัวอริยมรรคมีองค์8นั้นย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวศีลสมาธิปัญญานี่เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาเพื่อให้ปัญญานั้นได้เข้าถึงตัวสัจธรรมเมื่อปัญญาเข้าถึงตัวสัจธรรมรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
ในที่นี่เราเน้นทางศาสนามุ่งไปที่ความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือกฎของธรรมชาติอันหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันต้องทุกข์แน่นอนเป็นปัญหาแน่นอนความที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์หรือปัญหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หนทางที่จะแก้ปัญหาที่จะดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคนั่นคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือจริยธรรมทุกข์สมุทัยนิโรธสามอันนี้เป็นตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติและกฎของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อมันปัญหามันจะแก้ไขได้ทีนี้ในจำนวนมรรคนั่นแหละมันย่อลงอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจริยธรรมทั้งหมดคือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องคู่กันต่อไปในตัวศีลสมาธิปัญญานั้นเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาถ้ามีปัญญาถูกต้องรักษาศีลก็ถูกเจริญสมาธิก็ถูกแต่ถ้าขาดปัญญาปั๊บรักษาศีลก็มีปัญหาเอาศีลไปทะเลาะกับชาวบ้านเราดีกว่าเขาหมดเลยแบกศีลเถอะเลอะไปแล้วมันไม่มีปัญญาเอาความดีของตนเองก็ไปข่มกับคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเป้าหมายทั้งหมดในการพัฒนาจริยธรรมคือพัฒนาปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราจะต้องไปเรียนจนจบปริญญานะปริญญาทางโลกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาของทางหางเงาๆสังบดัยห้องนังเดโนบักตายหางก่อมก่อมสังบดัยนังห้องถ้าท่านมาจากภาคกลางคงฟังไม่รู้อัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบดัยห้องนังจระเข้หางยาวเป็นวาเอามาขดรองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมก่อมสังบดัยนังห้องตัวกระต่ายหางสั้นแค่นี้เวลามันนั่งมันเอาหางมารองเปรียบเหมือนคนมีปัญญาทางโลกเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เรทขึ้นมาด็อกเตอร์พิเศษขึ้นมาเมื่อมีปัญหาชีวิตไม่รู้จักทางออกกุมขมับเป็นโรคประสาทดีไม่ดีก็ฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายประเทศไทยได้ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงน้องสุดท้ายขึ้นมาก่อนที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีคนแรกท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็ยิงตัวตายแต่กระต่ายหางก่อมๆสังบดัยนั่งห้องสังบดัยนั่งห้องหมายถึงชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเนี่ยทำไมแกไม่กลุ้มใจเป็นโรคประสาททำไมแกจึงไม่ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายแกก็ไม่สะดวกสบายแกทำงานทำการอยู่ตำทุ่งตำท่าแต่รู้สึกจะมีความสุขกว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ได้แกมีปัญญาอีกชนิดถึงปัญญาที่จะไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อได้พัฒนาปัญญาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องการที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้นั้นต้องพัฒนาจิตให้จิตสงบระงับจึงจะเพ่งไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมือนไฟฉายหลอดไฟดิออนใหญ่ๆเนี่ยกินไฟมากหลายโวลต์แต่มันก็เห็นบริเวณเนี่ยฐานไฟฉายสองฐานสองท่อนฉายไปเห็นไกลๆฝนตกก็ยังฉายฝาสายฝนออกไปเห็นอีกด้วยซึ่งมันมีแรงน้อยกว่าหลอดนีออนนี้เพราะอะไรเพราะมันได้รวมกันเป็นลำแสงมันได้โฟกัสแสงของมันรวมเป็นเรามันจะเห็นตรงไหนมันก็ส่องไปจิตใจที่สงบไม่กระจัดกระจายมั่นคงบริสุทธิ์สามารถที่จะเพ่งจ้องลงไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยนั้นก็ค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะนั้นการพัฒนาปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาเพียงพอก็เลยมาต้องพัฒนาจิตแต่การพัฒนาจิตมันยากมันไม่ขึ้นมาง่ายๆมันมีพื้นฐานมันจะต้องตั้งอยู่ที่การกระทำการพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือศีลนั้นถ้าเรารักษามันให้ดีๆพอมาฝึกจิตมันก็ง่ายอย่างสมมติว่าเราต้องการจะฝึกสมาธิภาวนาขึ้นมาเนี่ยเราไปทำชั่วมามากเลยพอมานั่งปั๊บภาพแห่งความชั่วสิ่งที่ตนเองกระทำมันจะมาหลอกหลอนจิตใจให้สะดุ้งให้หวาดเสียวหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาไม่ได้ดีพอก็เลยเลื่อนมาอบรมศีลจึงเรียกว่าภาวิตศีลจึงขึ้นไปสู่ภาวิตจิตภาวิตปัญญาที่อบรมศีลให้ดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจเมื่อนั้นเมื่อจิตใจของเรามีศีลดีไปอบรมจิตมันก็สงบง่ายท่านนั่งอยู่ทั้งวัน

ก็ไม่เคยเห็นความชั่วของตนเองไม่เดือดร้อนอาดูลใจเพราะการกระทําการพูดการคิดของเราความสงบมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทีนี้การอบรมศีลเนี่ยมันยากขึ้นมาอีกมันยากขึ้นมาอีกต้องลดลงมาอีกพื้นฐานของศีลตั้งอยู่บนกายอันได้รับการอบรมจึงมีคําว่าภาวิตกายอบรมกายแล้วสูงขึ้นมาภาวิตศีลอบรมศีลและจึงมาสู่ภาวิตจิตอบรมจิตจึงมาสู่ภาวิตปัญญาอบรมปัญญาภาวิตกายตัวนี้สําคัญเมื่ออบรมกายเราดีรักษาศีลง่ายแต่นี้ถ้ากายเรายังยุ่งยากลําบากด้วยการบริหารกายนั่งอยู่เดียวอยากกินเดี๋ยวอยากสูบเดี๋ยวอยากดื่มเดี๋ยวอยากจะไปลีลาดอยู่ในฟอในคับในบาอย่างเนี้ยคือกายของเรามันไม่ได้รับการฝึกให้มันง่ายมันกินมากมันนุ่งห่มมากมันนอนมากมันตามใจมากมันชอบสะดวกสบายจนเกินไปมันก็เป็นการยากไปหมดเลยในการรักษาศีลทีนี้เมื่อทำกายให้มันสบายขึ้นมาจะมีคำว่าภาวิตกายภาวิตกายอบรมกายอบรมกายให้มันเกิดฟิสกันโกลขึ้นมาคือให้มันเกิดการพัฒนากายขึ้นมาคือนุ่งห่มแต่พอดีกินแต่พอดีนั่งนอนแต่พอดีไม่ให้ชีวิตที่เป็นกายภาพนี่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจนต้องมามัวภาวะพะวงแสวงหาให้แก่มันบำรุงบำเลอมันจนเกินไปอย่างนี้เพราะนั้นชีวิตของนักบวชที่จะรักษาศีลก็ดีหรือของชาวบ้านที่ต้องไปจำศีลในวัดก็ดีนั่นแหละคือต้องการไปอบรมกายอย่างนักบวชนี่เครื่องนุ่งห่มนั่นก็มีชุดเดียวเพียงเท่านี้กี่ปีกี่ชาติก็ทรงเดียวอันนี้สีเดียวอันนี้ไม่ต้องวอรี่ต่อแฟชั่นทั้งหลายเลยผมก็ทรงเดียวอันนี้15วันหรือ1เดือนก็มาตัดทรงเก่าอันนี้มันง่ายกินก็2ครั้งถ้าอย่างในวัดบ้านธรรมดาถ้าอย่างวัดป่าก็ยิ่งแล้วใหญ่อย่างที่วัดรามานี่ก็ครั้งเดียวยังไม่พอใช้ภาชนะอันเดียวใส่เข้าไปในบาตรอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายคำว่ากามในที่นี่ก็หมายก็ว่าบอกหัวสารน้ำแซ่บพูดเป็นภาษาภาคอีสานเรื่องอยู่เรื่องกินคือมันต้องอบรมกายเมื่อกายอยู่สบายแล้วจะเลื่อนขึ้นมารักษาศีลมันก็สบายขึ้นการเบียดเบียนก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงตราบใดกายยังมากอยู่ยังวุ่นวายเกี่ยวกับการกินการอยู่การอะไรต่างๆมากเนี่ยมันต้องแสวงหามากมันต้องเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมในนี้เรากินมากคนเราทุกวันนี้กินมากกว่าสมัยพ่อแม่ของเราขออภัยสมัยพ่อแม่ของเราเนี่ยทำนาไม่ได้ข้าวมากเท่าทุกวันนี้ผลิตผลการเกษตรน้อยกว่าเดี๋ยวนี้แล้วคนสมัยนั้นไม่ทุกอย่างนี้อายุยืนกว่านี้ไม่ทุกใจนะแต่ส่วนทางกายนั้นเขาไม่สะดวกสบายเขาหาข้าวมากินใส่ปากหาอาหารมากินเขาก็โยกเข้าไปวันๆปีหน้าฟ้าใหม่ฝนตกมาเขาก็ทำต่อไปแต่เราทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาก็ทุกอย่างมหันเลยทุกวันเพราะชาวไร่ชาวนาก็กินมากกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกเข้าไปกินทางกายเข้าไปกินอารมณ์ทางใจเข้าไปไม่รู้จักอิ่มเอามากินทางปากนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยกินทางตาไปด้วยฟังเสียงเพลงไปด้วยยิ่งผู้ที่มีเงินเดือนข้าราชการถ้าไม่มีจริยธรรมยิ่งกินมากกินตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนไปกินจังไรก็ดอกก็เดียแท้กินกระทั่งเวลากินจนร้านเขาปิดก็ยังไม่อยากจะเลิกกินด้วยกับมากเกินไปเห็นไหมล่ะมันจะต้องเบียดเบียนแน่นอนเพราะกินมากเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามงามไฟสลัวสลัวกินให้ครบวงจรถ้าอย่างนี้มีเท่าไหร่ไม่พอนะไม่พอจะรักษาศีลมันก็รักษาไม่ได้เพราะกายนี้ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้กินน้อยๆอาตมาขออภัยขอพูดถึงเรื่องตัวเองนิดหนึ่งแต่ก่อนสูบบุหรี่วันละ3-2นั้นสูบบุหรี่เก่งมากกินเหล้าใน3วันไม่กินข้าวเลยก็ได้กัญชาสูบจนเขายกเขียงนี้จากมันสูบเก่งพอดอันไหนมาเมาลองหมดใจมันชอบลองทำงานเงินเดือนมากๆ30,000 กว่าบาท40,000 บาทก่อนที่จะมาบวชทำไปมุดสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์อะไรได้อ่านหนังสือธรรมะเจ
จิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงจะว่ามีบุญหรือยังไงก็ไม่ทราบรู้สึกละอายจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งในใจมันบอกว่าจะเลิกแต่ว่าเอาอยู่จังหน่อยจะกินเหล้าทีมันก็บอกว่าจะเลิกแต่ก็ยังเอาอยู่นานๆเข้าคุณธรรมมันก็คงมากเราศึกษาไปมากก็ทำไปความคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะต้องเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนี่คือยาพิษที่เรากำลังกินในที่สุดอาตมาก็เลิกเวลาเลิกก็ไม่ได้ต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกตรงไหนดอกเวลาสูบยังไม่ได้ไปสูบถ้ำกระบอกกินเหล้าก็ไม่ได้ไปกินที่ถ้ำกระบอกก็กินมันตรงนี้เลยอยากกินตรงไหนก็กินตรงนั้นทำไมจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกวันนั้นนั่งเครื่องบินไปที่รัสเซียไปที่มอสโกสายการบินของแอโรฟอร์ตสมัยรัสเซียเขายังไม่ล้มละลายนัดก่อนยังไม่บวช2524เครื่องบินมันไปลงเซอร์วิสที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียพอเครื่องบินลงจอดตรงไหนอาตมาต้องไปหาซื้อเหล้ากินว่าเหล้าเมืองนี้มันดีไหมจริงๆมันก็ดีจักเมืองดอกเหล่าเนี่ยฝ้าเขาไปบ้านได้กระตีนตบตะกะแตนหลอนมองก็เดินขึ้นไปหาซื้อเหล้าเพราะว่ามันฟรีปลอดฟรีแท็กไม่ต้องเสียภาษีอะไรก็ไปเห็นที่เขาขายหนังสือมันหมุนมันใส่ใดเป็นช่องมันหมุนไปช้าๆหนังสือเล่มต่างๆอาตมาเป็นคนชอบอ่านก็ไปยืนดูเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสะดุดใจมันเขียนไว้ว่า how to stop smoking and drinking เฮ็ดจังใดจังสิเศร้าโศกยากินเหล้าได้มันว่าหนังสือเล่มนั้นขออะไรพูดเป็นภาษาภาคอีสานอย่างนี้เอ๊เขาน่าจะแนะนำที่ดีเราก็นึกอยากจะออกก็กดสวิตช์หยุดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาดูก็บอกว่า stop smoking and drinking now นี่คืออินโทรดักหน้าบทนำของมันหยุดการสูบการดื่มเดี๋ยวนี้เพียงแค่นี้เองอาตมาว่าห่วยสิไปซื้อหัวมันอ่านให้ยังหนังสือแล้วขันหยุดเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเลิกมันเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาหนังสือเล่มนั้นสอดเข้าไปตั้งแกว่าเลิกเดี๋ยวนี้stop smoking and drinking now ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลิกเลยแต่จะต้องตั้งใจให้มั่นคงนะเรียกว่า self determination ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงว่าถ้ามันไม่ดีให้มันตายไปเลยเราเนี่ยถ้าไม่ตายดีเป็นคนดีของชาติถ้าจะมีลูกมีเมียจะเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกถ้ามันไม่ตายให้มันดีถ้าไม่ดีก็ตายลงแดงไปเลยเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมายังไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะว่าเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน 3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใหญ่หรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมกอุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี่จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่นตีสองทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป 3:00-4:00วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยเดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้ล่าแห่งถึง3คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและยวดยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว 140,000 กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเราไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ที่นี้วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง 2:30 จากถึง 3:00 แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมมุติในแกโยมเผอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานพาหนะในพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนหนึ่งแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ 300,000 กว่าเงินสดมาขอปวารณากับอาตมาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วเหลือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมา อิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจจกโรสิยานะโรนะจมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี้มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนากับภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกุเลงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะเป็นกูลืมคักลืมแน่จะลืมแม่แกมาวัดนี่บ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณตั้ง5 ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านเนี่ยนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีจ้ะโรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักขณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถพลิกอัพอยู่2คันทั้งบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเข้าหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลางงานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงยังไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะจะมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกนี่จะหาผ้าเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างจะทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวซะยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 นอาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงแกยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่ง2ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2 คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ8ล้าน4แสนก็ตามเถิดมันมากเกินจะรวมอยู่ในคำว่า ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาว่าตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมติติตาธรรมนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นคือจริยธรรมคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้แล้วทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความจริงอันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้การกระทำให้ถูกต้องคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็คือการกระทำให้ถูกต้องที่ควรกระทำนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมขอแยกศัพท์นิดหนึ่งจริยธรรมนี่เราเข้าใจกันน้อยนะเข้าใจกันน้อยแม้แต่ภาพรวมๆทั่วๆไปยิ่งแปลออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้คำว่าโมลันใช้คำว่าเอทิคส์เหล่านี้ยังแคบมากๆเลยคือมันมองถึงการประพฤติปฏิบัติภายนอกจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคมก็ไม่ผิดเพียงแค่นั้นแต่จริยธรรมที่แท้จริงนั้นมันลึกมากกว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ที่กำลังเข้าใจกันมาจากภาษาบาลีว่าจระคำจระนี่แปลว่าไปเที่ยวไปเที่ยวไปจระเป็นธาตุเป็น loose เป็นรากศัพท์แล้วก็ลงนิยปัจจัยเป็นจิตของชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนภาษาสันสกฤตว่าปวุตติภาษาบาลีว่าจริยะความเป็นไปของชีวิตอันนี้ยังเป็นกลางๆยังเป็นกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีว่าชั่วก็ตามยังเป็นกลางๆทีนี้พวกเรามักจะได้ยินคำนังว่าร่อนเร่พเนจรคำว่าพเนจรมาจากคำว่าวะเนจระวันนะแปลว่าป่าวะเนในป่าจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพเนจรทีนี้พอจะไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบิน

หรือท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ยังบอกว่าร่อนเร่พระเนจรไปซึ่งมันผิดกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ในทางพระพุทธศาสนามีอีกคำหนึ่งนำหน้าของคำว่าจริยะเพราะจริยะนั้นมันหมายถึงความเป็นไปของชีวิตธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันมีอีกคำหนึ่งนำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐอันดีงามเรากำลังจะพูดถึงตรงนี้แต่เรามาพูดเพียงแค่จริยธรรมนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพุทธสาวกผู้เข้าใจหลักธรรมอันนี้ถึง60รูป60คนแล้วท่านก็แจกจ่ายสาวกของท่านให้ไปประกาศอันนี้ประกาศจริยธรรมนี่แหละท่านจึงใช้คำว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาเสถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศความเป็นไปอันประเสริฐแก่ชีวิตพระโหชนหิตายะพระโหชนสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มท่านจะได้ยินคำว่าศาสนาพุทธศาสนังพุทธศาสเนไม่เกิน10แห่งในจำนวนนั้นแต่คำว่าพรหมจรรย์นี่มากอันดับหนึ่งรองมาก็ธรรมวินัยสองอันนี้เป็นชื่อแทนศาสนาธรรมะก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่แหละความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะวินัยก็คือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมโดยอาศัยเข้าถึงความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเลยรวมกันเป็นธรรมวินัยกลายเป็นตัวศาสนาคำว่าศาสนาจึงมีน้อยในรูปศัพท์ของภาษาบาลีทีนี้พรหมจรรย์หรือว่าจริยธรรมอันประเสริฐนั้นท่านย่อส่วนลงมาว่าอายะเมวะโคภิกขเวอริโยอทังคิโกมะโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมักมีองค์8ประการนี้แลคือจริยะอันประเสริฐตอนนี้เราใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งว่าจะมองเห็นภาพรวมของพรหมจรรย์หลักของพรหมจรรย์ของจริยธรรมเมื่อทุกคนเข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นบริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีจะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นพานโรงนักการพานโรงกวาดถนนทำงานต่ำเตี้ยอะไรต่างๆมันจะดีไปหมดมันจะรับผิดชอบสูงมากเลยแต่เราจะละเลยอริยมรรคได้ไม่ได้ในจำนวนที่เราศึกษามาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาตนเป็นใหญ่ก็ดีถือโลกเป็นใหญ่ก็ดีถือธรรมเป็นใหญ่ก็ดีมันรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ได้แยกออกไปจากตรงนี้ซึ่งมีโอกาสแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อไปโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่กำลังท้าทายความแข็งแกร่งทางจริยธรรมโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ต้องการที่สุดก็คือความเข้มแข็งทางจริยธรรมคือโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์อันผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความต้องการทางตาทางหูทางแก้มทางลิ้นทางกายอินทรีย์ 5นี้อยากเห็นอะไรก็ได้เห็นด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์อยากจะได้ยินอะไรก็ขอให้ได้ยินอยากจะได้ดมอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้สัมผัสอย่างไรให้มันได้ดังใจทันใจปรารถนาสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้มาดังใจนั้นก็คือตัววิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาทีนี้พื้นฐานจริงๆของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมัน

0: ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจจิตใจยังไม่มีอะไรเข้าไปให้เต็มให้พอดีให้พองามแล้วมันจะทะเยอทะยานมากขึ้นโลกทุกวันนี้จึงวุ่นวายตึงตังเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันสงครามวิกฤตการณ์นิรันดรก็เกิดขึ้นทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินเผชิญหน้ากันอยู่นี่มันขาดอีกอันหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์คลิปเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความปรารถนาความได้ดังปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาผลิตจริยธรรมออกมารองรับจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ตั้งลงของการเคลื่อนไหวทุกอย่างของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจับคู่ได้สองคู่พอดีคู่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับศาสนาอีกคู่หนึ่งเทคโนโลยีกับจริยธรรมกับจริยธรรมถ้าขาดตัวจริยธรรมนี้จิตใจของคนจะหอยหิวจะขาดแคลนความสุขต่อให้เรามีเงินมีทองมากมายมีเครื่องบินขี่คนละคันละคันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเราจะตกนรกติดแอร์จะเป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จะเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเพราะว่าวัตถุนั้นอย่างเก่งก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่กายแต่วัตถุไม่สามารถทำความสงบเยือกเย็นให้แก่จิตใจอันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างได้ธรรมะคือจริยธรรมคุณธรรมทางศาสนานี้จะทำให้จิตใจรู้สึกพอดีระหว่างคนที่มีของมากกับคนที่มีความต้องการน้อยใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่มีสิ่งของมากพรั่งพร้อมทุกอย่างอินฟลูเอนซ์ทุกอย่างกับผู้ที่มีความปรารถนาความต้องการน้อยอย่างพอดีผู้ที่มีความต้องการน้อยนั่นแหละจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกร่ำรวยอยู่ในใจมันจะบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเท่าไหร่คนเราก็ยิ่งพัฒนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไม่รู้จักพออันเบิร์ตไอน์สไตน์แกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็รู้จักเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเกี่ยวกับเรื่องอะตอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนได้สามารถผลิตเป็นต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูมาจนถึงนิวเคลียร์ถึงอะไรนะแกทำขึ้นมาแล้วแต่แกมีศาสนาในใจมากๆนะแกยังคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่แกทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแต่ว่าสิ่งที่ทำมานี่จะอันตรายมากถ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แกก็พูดขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่า the words of the future depend on moral force or moral strength ชะตากรรมของโลกของมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจริยธรรมหรือความแข็งแกร่งทางศีลธรรมถ้าหากคนขาดจริยธรรมอ่อนแอทางจริยธรรมแล้วมันจะอันตรายมากที่สุดเลยวิทยาศาสตร์นี้จะทำอันตรายแก่โลกได้อย่างรวดเร็วทำร้ายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาอย่างเต็มที่การทำงานอย่างหนักหน่วงของศาสนาที่จะระดมเอาคุณธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้จะต้องรีบนำมาใช้นำเข้ามาสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตและสังคมให้ได้ถ้าเมื่อใดเราไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมขึ้นมาสู่จิตใจโดยเฉพาะผู้บริหารเหล่านี้นะอันตรายเอามากมากเลยอันตรายมากมากเลยมีจริยธรรมแล้วยังมีคำว่าพัฒนานะข้อภัยก็พูดถึงพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ารอพัฒนาจริยธรรมความจริงจริยธรรมมันดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรไม่ว่าพัฒนาตัวคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจริยธรรมบางทีมันเฟ้อก็ได้นะคือมันยังไม่เป็นจริยธรรมอันประเสริฐ คือความเป็นไปของชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากจริยธรรมธรรมดาให้มาเป็นพรหมจรรย์พัฒนานี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าวัฏฐานงวัฏฐานงมันเป็นคุณศัพท์นะนะมันไม่ใช่เป็นกรรมพัฒนงนี่มาเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่ามากหลากหลายรกรุงรังอย่างนี้ก็ได้ยังผมในหัวมากๆก็จะว่าเกสาวัฒโนเกสาวัฒโนก็แปลว่าผมมากผมดกทีนี้เราจะพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายบวกกับลบอันหนึ่งหมายความว่าตัดก็ได้พัฒนาเรียกว่าวัฏกีอย่างพวกช่างไม้พวกตัดไม้ก็เรียกวัฏกีคือบางสิ่งบางอย่างจะต้องถูกตัดจริยธรรมคือสิ่งที่ความเป็นไปในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องตัดถ้าไม่ตัดกับไม่เป็นการพัฒนาพัฒนานี่มีทั้งบวกทั้งลบข้อภัยอย่างสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเรานั่นแหละสิ่งที่มันเป็นส่วนเฟ้อสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินและมันมาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่เป็นประจำในความเป็นไปของชีวิตเป็นจริยะของเราเราจำเป็นจะต้องตัดอันนี้อีกจึงเรียกว่าพัฒนาจริยธรรมยกตัวอย่างอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้อย่างคุณโยมสมนึกนั่นนะแกจำเป็นต้องตัดการสูบบุหรี่ออกแกจำเป็นต้องตัดการกินเหล้าออกแกจะไปต้องตัดการฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวออกและแกก็ต้องมาเพิ่มให้มันมากอีกส่วนนึงคือความเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลแล้วก็มาฝึกฝนอบรมจิตทางธรรมหลังจากนั้นก็มาพัฒนาสติปัญญาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงความเป็นไปของชีวิตเพราะนั้นคำว่าพัฒนานี่ถ้าจะว่าไปแล้วในหลักภาษาบาลีจริงๆนะหลักภาษาบาลีจริงๆถ้าพูดถึงพัฒนาแล้วท่านต้องหมายถึงสิ่งที่มันเป็นไปแล้วมากหลากหลายแต่ถ้ามันยังไม่เป็นจะทำให้มันเป็นจากปุถุชนธรรมดาพูดง่ายว่าจะปั้นดินให้เป็นดาวจากปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาชนมาเป็นอริยชนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะต้องเริ่มกระทำให้มันเป็นขึ้นไปไม่เรียกว่าวัฒโนภาษาบาลีใช้คำว่าภาวิตาภาวิตัตตาไอ้ภาวิตานี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า development development ซึ่งเราก็แปลว่าพัฒนาเนี่ย development อีกเหมือนกันความจริงตัวพัฒนาจริงๆที่เป็นภาษาบาลีนั้นคือวัฒโนวัฒนานั้นก็หมายว่าการได้ผ่านขั้นตอนแห่ง development มาแล้วมาถึงผลของมันแล้วเพราะนั้นพัฒนาจริยธรรมนี่คงจะต้องมา developพัฒนาธรรมนี้โดยเริ่มต้นตั้งแต่ภาวิตามาซึ่งโอกาสหลังๆท้ายๆเราก็จะได้พูดกันเราจะได้พูดกันการพัฒนาจริยธรรมนี้ขอให้เข้าใจว่าพัฒนานั้นคือสิ่งที่มันมีแล้วมันเต็มแล้วหรือตัดออกไปจนพอดีแล้วแต่ถ้ายังไม่มียังไม่เต็มยังไม่ถูกตัดออกมาเนี่ยจำเป็นจะต้องทำให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาใช้คำว่าภาวิตาหรือว่าภาวนาซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกันหมดเลยในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปใจเย็นๆนะวันนี้ว่ากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาลงให้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันอาตมารู้สึกดีใจเป็นสิริมงคลที่ได้มาพูดกับท่านผู้บริหารทั้งหลายบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ไม่ว่าสมัยใดแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตมันจะต้องมีหัวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยของมนุษย์ทั้งหลายก็ได้มาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาคนภาคอีสานพูดไว้คำหนังหน้าฟังหน้าคิดว่าข้าสิเบิ่งพระให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารให้เบิ่งจุน้อยคันเบิ่งวัดให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารเบิ่งจุน้อยเป็นคำภาคอีสานเป็นระบบ soundtrack system เสียงในฟิล์มแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางก็เรียกว่าถ้าจะดูวัดวาอารามก็ดูที่ส้วมถ้าจะดูท่านสมภารก็ต้องดูที่สามเณรสามเณรเรียบร้อยดีงามไหมจริยามารยาทการประพฤติตัวของเณรเหมือนเณรไหมหน้ากราบหน้าไหวนั่นจะบอกบ่งบอกถึงหัวหน้าของพระของเณรคือท่านเจ้าอาวาสดูกันง่ายพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดนะท่านตัดสั้นรวบรัดเข้าใจได้ง่ายคือมันเกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับผู้นำมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมิกสูตร
1: จตุกนิบาตอังคุตตนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบหมู่มนุษย์บ้านเรือนความเป็นไปตลอดทั้งดินฟ้าอากาศท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระราชาตั้งอยู่ในธรรม
0: คำพูดนี้อย่าเข้าใจว่าพูดเดี๋ยวนี้เป็นคำพูดเมื่อ 2,500 กว่าปีซึ่งในโลก
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรัง

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คุณคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟค่ากลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหารมากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มอะไรให้มันพอดีพองามหลังจากนั้นการรักษาศีล

0: ันก็ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีงามไม่เดือดร้อนอาดูลใจในการกระทำการพูดการคิดของตนเองจิตนี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิก็ง่ายเป็นสมาธิเมื่อจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดมันก็หลากลังไหลออกมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวออกมามันผิดกันมีผลอยู่ในการพัฒนาอย่างนี้มันเกิดปัญญาได้เพราะนั้นปัญญานี้จะเข้าถึงตัวสัจธรรมจะรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้หลังจากนั้นก็จะมาถึงความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเรามาใช้เวลาของเราที่ยังมีเหลืออยู่ไม่มากมายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการมาในการฟังของเราซึ่งอาตมาคิดว่าชั่วโมงที่เหลือนี้เราจะพูดกันเรื่องสารธรรมะของผู้บริหารล้วนๆเลยธรรมะสำหรับผู้บริหารล้วนขอใช้เวลาปรารภทบทวนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยว่าจริยธรรมที่เรากำลังพัฒนากำลังฝึกตามหลักสูตรนี้นั้นมันเป็นการเดินเข้ามาถูกที่ถูกทางในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและความเป็นอยู่อย่างมีศักยภาพของมนุษยชาติถ้าหากโลกได้อ่อนตัวลงทางจริยธรรมทางศาสนาปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายวินาศย่อยยับมันจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่เราได้จับคู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่คู่หนึ่งวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาให้ความสะดวกสบายทางกายศาสนาผลิตสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมออกมาเพื่อคุ้มครองจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้รู้จักรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และมองเห็นโทษรู้จักทางออกจากมันเพื่อป้องกันหายนะภัยอันจะเกิดขึ้นจากความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาในเรื่องจริยธรรมกลับคืนมาสู่ศาสนาไม่ว่าในประเทศใดๆที่เจริญแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก10ปีผ่านมาเสียงเรียกร้องของมหาชนดังก้องทั้งเมืองว่า Back to Basic Return to Basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐจัดระบบการศึกษาให้การศึกษานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมขึ้นมาจริยธรรมขึ้นมาเพราะปัญหาของความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเจ็บปวดรุนแรงบาดแผลของสังคมทำให้บ้านเมืองเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลอินสังคมป่วยไข้ชนิดที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพผู้บริหารผู้นำอะไรต่างๆนี้กลับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมการศึกษาของเขาขาดสิ่งนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษานี้นั้นซื้อพิมพ์ใหญ่ๆพาดหัวข่าวว่าคันกลันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศผู้นำหลังจากนั้นระบบจริยธรรมนี้ก็ต้องถูกค้นคิดกันขึ้นมามันสมองของนักวิชาการนักจริยธรรมโดยเฉพาะในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นสารานุกรมแห่งการศึกษาที่ทั่วโลกเอามาใช้เขียนในประเทศฝรั่งเศสก็ดีในอังกฤษก็ดีเขาก็ได้เชิญนักจริยธรรมนักสังคมวิทยาอะไรเนี่ยขึ้นมาให้ขึ้นมาเขียนเรื่องจริยธรรมสากลขึ้นมาเราคงจะต้องเสียเวลาสัก 2-3 นาทีเกี่ยวกับจริยธรรมสากลเราไม่อยากเสียเวลามากกว่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเขาใช้ภาษาลาตินว่าซัมมัมบูนัมซัมมัมบูนัมแปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่มนุษย์ควรจะมีดังนั้นเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the utmost goodness that man can get is in very right สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเข้าถึงในชีวิตจริงๆใช้คำว่า very life
1: ชีวิตที่เดียวนี้หลังจากนั้นเขาก็เขียนขึ้นมา4อันอาตมาอ่านดูในระบบแห่งเอนไซคลอปีเดียแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยไม่ว่าใครก็ตามในโลกที่เป็นสมาชิกสมาคมโลกจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามถ้ามีจริยธรรม4อันนี้ดูๆมันเข้าอยู่ในหลักของพุทธศาสนานี่เขาบอกว่าความสุข happiness happinessสร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าเรามองกันผิวเผินว่าใครๆก็รู้ใครๆก็แสวงหาความสุขแต่ท่านจะเพิ่งสรุปง่ายๆว่าคนทุกวันนี้ที่สร้างปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่โลกแก่สังคมนั้นไม่ได้เกิดจากคนมีความสุขเกิดจากคนมีความทุกข์ต้นผู้ใหญ่ทุกแบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายทุกแบบเจ้าแบบนายเป็นคนแก่ทุกแบบคนแก่ต้องการความสุขนั่นเองจึงต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแต่ความจริงมันถ้าเขามีความสุขเขาจะเอาความสุขไปป้ายให้แก่คนอื่นแก่สังคมเรียกว่า happiness คือคนนั้นมีความสุขความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งการแห่งจริยธรรมคนทำเพื่อเขาแสวงหาความสุขเขามีความทุกข์อยู่แล้วจึงรักจึงต้นจึงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นมีความสุขเขียนลงไปเลยก็ได้ happiness 2ความเต็ม perfectness ไอ้ perfectness คือความเต็มนี่เราเคยได้ยินเพลงเก่าๆของสุเทพที่เขาร้องมาทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มอะไรทำนองนั้นนะมันไม่เป็นจริงๆในใจของคนเรานักจิตวิทยาแต่อย่างที่มันปล่อยหรือในทางพุทธศาสนานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาบอกคนเราเนี่ยมีอาการขาดขาดวินวินอยู่จะดีแค่นั่งจะตามจะขาดอยู่ 15% ถ้าสามารถทำให้มันเต็มได้หมดปัญหาเดี๋ยวนี้ถ้าการมาพูดเราบอกเราจะเต็มบันไดได้ห่างขนาดอย่าไปถือเราได้เราบอกว่าเต็มบาทมันก็เครียดมันแก้ก็อยากจะเห็นความจริงแม่จะบอกว่าขอบคุณผมมันจะเต็มเหมือนแบบที่คุณพูดนั่นนะถ้าอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้เต็มแต่ผู้เป็นธรรมดาเราเนี่ยยังไม่เต็มถึงยังไงก็พยายามให้มันเต็มมันไม่เต็มเราพยายามให้มันมีอาการเต็มชนิดที่ว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็รักเป็นโนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นนามพระคงคาจงรักเป็นทาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เห็นจงรักเป็นจันทร์แรมที่แจ่มจางแม้ไม่ได้เป็นต้นสนละหงก็จงเป็นคงอ้อสะบัดไม่ผัดขัดขวางแม้ไม่ได้เป็นมิตรสุดสะอ่างจะเป็นนางที่มิใช่ไร้ความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันผิดแผกจงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้เป็นเช่นคนดีสมกับที่ที่เราเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้มันเปอร์เฟกต์ได้เหมือนกันแม้ยังไม่เต็มก็คล้ายพอเปอร์เฟกต์นี่ความสุขความเต็มต่อมาอีกก็ตัวนี้สำคัญมากๆความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เขาเน้นไปที่หน้าที่เที่ยงเนี่ยความบริสุทธิ์แต่เขาเน้นไปที่หน้าที่วงเล็บไว้อีกเดียวละ beauty for beauty as it says beauty for beauty ละหน้าที่เพื่อหน้าที่ตัวนี้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาวันนี้มือจะพระสงฆ์เจ้าก็ทิ้งหน้าที่ไปนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บางองค์ท่านอาจจะไม่มาเลยท่านไม่ถือว่าหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านมาแน่ๆท่านมาแน่ๆสิ้นเรื่องเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับย่อมย่านกระท่อมย่อมย่านคนจันทานยากไร้ถึงปราสาทราชวังของพระราชาพระพุทธเจ้าท่านเที่ยวเสด็จจาริกไปแสดงธรรมไปบิณฑบาตก็ไม่ต้องรับเฉพาะของใครพระราชานิมนต์โผขาดไม่ได้ท่านบอกว่าพระเป็นคนของประชาชนนวายาเมยะสัพพัทธนายัตตะปุริโสติยางานดังนิสายะทีเลยะธรรมเณนวนิจเรเป็นนักบวชไม่ใช่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างภาคเพียรกระทำทุกอย่างคือภาษาสมัยนี้ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่จะเสื่อมทั่วไปเป็นนักบวชไม่เป็นคนของผู้ใดเป็นนักบวชจะไม่อาศัยคนใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพแต่จะอาศัยหมดทุกคนตั้งแต่พระราชาถึงคนยากจนพระราชาไปนิมนต์กษัตริย์ฤทธิ์วีแต่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์นางอัมพปาลีซึ่งเป็นกะหรี่ธรรมดาไว้ก่อน เขาไปขอซื้อบุญของนางอัมพปาลีเนี่ยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วนางอัมพปาลีก็รีบกลับจะไปทำอาหารเลี้ยงแต่สัตว์ลิขิตขับรถมาชนกันพอดีทางออกจากวัดสัตว์ก็ด่าแต่ก็นั่งที่นอกที่เทายอมรับสารภาพว่ารีบร้อนจะไปทำอาหารเลี้ยงพระพรุ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วพระกษัตริย์นี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องรีบร้อนฉันขอโทษที่ว่ากับเธอฉันจะเลี้ยงจะดูฉันจะถวายพระศาสดาเองกับพระอมนางบอกไม่ยอมถ้างั้นฉันจะซื้อมีเงินจะหาบรรณะมอบเงินให้เธอบอกไม่เอาหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนจะหาบรรณะนางก็ไม่เอาถามซื้อบุญนางบอกว่ามอบแปลงกาสีให้ก็ไม่เอาเป็นโอกาสเดียวที่จะทำพระกษัตริย์วิชวีนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวสิพระศาสดาจะไปฉันที่บ้านของนางโสเภณีหรือจะไปฉันที่บรมมหาราชวังรอบนี้มนตักหน้าทางโน้นเกลือก็ได้แต่พอไปพุทธเจ้าไม่รับท่านบอกว่านายัสสะปุริโสสยานักบวชไม่ใช่เป็นคนของผู้ใดใครผู้นั้นนามยังนิสายะชีเวยะนักบวชไม่ใช่จะไปอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งกินแต่จะอาศัยหมดทุกคนนั่นแหละเข้าทำนองว่าดีตีปอดีตีเอหน้าที่เพื่อหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ปัญหามันไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่มันเลยแต่ก่อนนั้นไม่ต้องพูดท่านก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันนั้นวุ่นวายกันอยู่ไม่ใช่เพื่อหน้าที่อย่างเดียวทีนี้ปัญหามันแต่ตีกับกันว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะกินอะไรไม่ต้องห่วงสิ้นเดือนก็จ่ายให้ทันทีพวกเราเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่นี่ได้เปรียบถ้าใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้มาทำประโยชน์ทำความดีนี่จะได้ประโยชน์มากเราน่าจะใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้เอาความได้เปรียบมาทำประโยชน์เงินเดือนออกฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่ว่าจะแล้งจะท่วมนี่เสียไม่ใช่วันปีนี้เดือนนี้มันแล้งหน่อยเงินเดือนลดลงมาแม้ฝนตกเมื่ออาจจะขึ้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเสมอชาวไร่ชาวนาชาวบ้านชาวช่องน้ำท่วมฝนแล้งแมลงกินบุ้งลงกินอะไรต่ออะไรถูกกดราคาต้นทุนสูงเนี่ยจะไปซื้อถูกเขาเป็นราคาของที่จะเอามาทำเขาเสี่ยงอยู่ตลอดพวกเราไม่ค่อยเสี่ยงถ้าเราทำดีตีพอดีตีหน้าที่เพื่อหน้าที่บ้านเมืองจะเจริญความสุขในจิตในใจเราจะเกิดขึ้นความสุขชนิดนี้อาจจะไม่ต้องมีเงินมากที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยคะทังสุขันติบรรลุความสุขซึ่งยังลงสู่จริยธรรมอาตมาใช้สำนวนให้เข้าใจง่ายคำว่าพรหมจริโยคะทังยังลงสู่พรหมจรรย์ก็แปลว่ายังลงสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตเป็นไปอันประเสริฐบรรลุความสุขพรหมจริโยคะทังสุขันติยังลงสู่ความเป็นไปอันประเสริฐแห่งชีวิตแล้วบรรลุความสุขบรรลุความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินมากก็ได้คือถ้าเราทำคุณงามความดีอะไรและสามารถยกมือไหว้ตนเองเราดีๆพอจะยกมือไหว้ตนเองได้เมื่อนั้นท่านจะมีความสุขเอามากๆมีแฮปปี้เนสตรงนี้มันเสี่ยงหน่อยเพราะเขียนในรูปแบบภาษาฝรั่งว่าแฮปปี้เนสมันมักจะเน้นไปทางเนื้อหนังควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษใหม่เอ happiness เนี่ยควรจะใช้คำว่า bliss ซึ่งมันหมายถึงความสุขสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจวิญญาณแต่ happiness จะเสี่ยงหน่อยอาตมาอ่านโดยละเอ็นไซโคลไปเดียวก็บอกว่าเสี่ยงเหมือนกันถ้อยคำนี้น่าจะเป็น bliss เนี่ยเราสามารถจะมีความสุขได้ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ต้องมีอะไรแม้แต่คำขอบคุณอาตมาจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อสัก10 ปีก่อนอาตมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นคนหนุ่มๆนะไปกับเพื่อนหลายคนไปเล่นในภูเขาเนี่ยแถวภูพานไปเจอหมู่บ้านหนึ่งบ้านคันเลงบ้านคันเลงแถวบ้านบากบ้านบัวกดบากบ้านบัวขึ้นไปบ้านคันเลงเป็นคันเลงขับรถผ่านไปกับเพื่อนไปหาซื้อหมูไปไปเที่ยวก็ไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนมอมแมมแล้วก็มีเด็กน้องเขาเนี่ยนั่งร้องไห้เอาตีนเอามือปุยดินเป็นหลุมร้องไห้อยู่พี่สาวก็มอมแมมเย็นโดยตั้งแต่เช้านะจนเย็นวันนั้นอาตมาขับรถผ่านมามอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนก็ไม่เห็นเด็กตัวเนี้ย นอนร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ในที่ที่สาวก็ยืนเล่นอยู่ตรงนั้นนั่งแล้วผ่านไปแล้วนึกเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันถึงต้องร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่ตรงนี้ก็กลับคืนมาเพื่อนเขาก็วิ่งเลยไปเลยมาถามว่าเห็นพี่สาวอ่ะหลาเป็นยังไงเห็นน้องไห้คือบ่ออยเอาน้องแม่เด็กคนนี้มันพูดว่าอ้อยมันบ่เศร้าเราพูดภาษากันแล้วมันสั้นๆมันบ่เศร้ามันเป็นอย่างมันไม่ได้กินข้าวอีเมียไปขอเขาวันหน้าวันนั้นกันนั่นหมายว่าเขายากจะไม่มีข้าวจะกินเลยตั้งแต่เช้านี่เด็กคนนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งพี่สาวทั้งน้องแม่ก็ไปขอข้าวตามภาษาคนยากตามบ้านนอกเนี่ยนะเอาของไปขอเนี่ยไปขอข้าวอาตมารู้สึกสงสารเด็กมันมากจ่าก็เลยเอาเงินให้20 บาทไปซื้อข้าวกันน้องกินก็หลับไปเด็กคนนี้ก็วิ่งจันเลยสักพักหนึ่งก็พายติดข้าวมากับตี้ปลาเพราะนี่เป็นสุขใจเอามากๆเลยฮะพรหมจริโยคะทางสุขันติมีความสุขบรรลุความสุขอันจังลงสู่การกระทำอันประเสริฐอันดีงามมีความสุขเห็นเด็กสองคนนี้ได้ข้าวมาจะเห็นน้องหยุดร้องให้ทันทีเลยวิ่งมาหาติดข้าวกินกับพี่แล้วถ้าเอาเงินมาคืน15 บาทอาตมาบอกเอาคืนไปคือเขาเห็นนั่งกินไปถามแม่ได้หล่ะเด้อเขินแม่มากเรามีความสุขสุขจนน้ำตาไหลนะความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองความสุขอันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีชนิดนี้เราเคยค้นพบบ้างไหมเพราะนั้นจริยธรรมสากลที่เขาเอาความสุขขึ้นมาก่อนความสุขความเต็มนะเขาเคยในคืนหนึ่ง happiness ความสุข successness ความเต็ม fullnessความบริสุทธิ์โดยออกมาในรูปการทำงานบดีตีฟอดีตีเชกอันสุดท้ายอันที่สี่ความรักเลิฟฟูลเนสแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ความว่ายูนิเวอร์แซลเลิฟเลิฟเอเวอร์บอดี้อัสเซอร์โซรักทุกคนเหมือนกับตัวคนตรงนี้ก็เข้าทำนองที่ทางพระพุทธศาสนาเราบอกนี่ตันจะสัพพโลกัสมิมานะสัมภเวเยอปริมมนังอุทธังอโทจะสริยันจะแผ่ความรักอันไม่มีประมาณถึงเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องต่ำและเบื้องของขวางในโลกอย่างไม่มีประมาณว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรักชนิดนี้มันจะมีอะไรนอกจากจิตใจจะหลั่งไหลคุณงามความดีออกมาด้วยการ

0: ประเทศไทยต้องกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus เปิดลงทะเบียนวันที่25 พฤษภาคมนี้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดเดชาพลพัววรานุเคราะห์สุพิศราเพียวสามพรานเล่น3เกมชนะคู่เจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: กรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

0: ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปราชญ์ชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินตากับนิกรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยนางทองใบทองสาประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมกว่า300ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านแหล่งน้ำและการเกษตรเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: ได้มากราบตั้งแต่วันแรก9พฤศจิกามากับครอบครัวหลังจากนั้นแม่ก็มาเองครั้งนี้รู้สึกจะเป็น312ครั้งรักมากคนอีสานถ้าไม่มีสมเด็จท่านป่านนี้ก็แห้งแล้งจะไม่ได้มีข้าวหอมมะลิกินเหมือนทุกวันนี้ลูกพระองค์ไปทำให้มีน้ำดื่มกินที่สะอาดให้มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะสมเด็จแม่สมเด็จพ่อถ้าไม่มีพระองค์ท่านคงจะลืมอ้าปากไม่ได้ทุกวันนี้อีสานเจริญมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสวยๆได้ไปกินต้องมาลูกไม่มาไม่ได้เพราะรักและก็ผูกพันมาก
2: ด้านนางวิภาชัยวงศ์ประชาชนจากจังหวัดพะเยากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและรู้สึกซาบซึ้งเนื่องจากเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
4: มาครั้งแรกแล้วก็วนออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าอีกรอบนึงไม่รู้มันจะร้องไห้ยังไงมันขนลุกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเห็นแต่ในทีวียังไม่เคยที่จะแบบว่าเจอจริงๆส่วนมากก็จะเป็นผ้าไหมใช่ไหมส่วนมากที่รู้แล้วก็ที่มีชื่อเสียงก็คือผ้าไหมมาถ้าสะดวกจะมาอีกแต่จะมาจนกว่าที่ว่าท่านจะเข้า
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น. ส ำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ในการนำอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของเพื่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818ปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถึงเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศพร้อมย้ำถึงกรณีฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วที่อาจมีผลต่อโครงการนั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
6: ภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความจำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงินเนี่ยถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพรก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว
5: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกพรก.กู้เงินถือเป็นการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งรวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและแสงอาทิตย์ทดแทนหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่15พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
1: เครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนำสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยกระจายไปสู่ประชาชนครบ878อำเภอลดค่าครองชีพได้ต่อเนื่องผลักดันเศรษฐกิจฐานรากคึกคัก
7: นางสาวริดาพงศ์พิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3กับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,770,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
8: างจิดาภาภูมิสินผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้าน พราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่ง
9: คือนโยบายของรัฐบาลเขาดีแล้วเขาก็ช่วยเราประหยัดค่าน้ำมันคือได้สนับสนุนคนที่มันมีรายได้น้อยแล้วก็สนับสนุนชุมชนที่เขาไม่ถึงต้องไปซื้อของข้างนอกของแพงถ้ามีเราวิ่งก็เขาจะประหยัดอีกอย่าง
8: ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์มิริยาวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจกรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรามพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to School ผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมลดค่าครองชีพหลากหลายรูปแบบทั้งงานทงฟ้าราคาประหยัดรถมือบายและรถพุ่งพวงจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงร่วมมือกับห้างค้าปลีกและมูลนิธิทั่วประเทศในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยปี2569เดินหน้ากระจายผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเปิดตัวกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซีปี2569เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้แนวคิดผลไม้สดคุ้มต้องบิ๊กซีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ไทยให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการรับซื้อการกระจายสินค้าและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์คือบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยอิ่มไม่อั้นซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผลไม้หลากหลายรายการอาทิทุเรียนหมอนทองมังคุดเงาะมะม่วงแตงโมข้าวเหนียวมะม่วงและไอศกรีมคุณภาพทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บิ๊กซี22สาขาที่ร่วมรายการอาทิสาขารัชดาพิเศษลาดพร้าวสงสะพานควายพระรามสงและบางพลีขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนฤดูกาลผลิต2569คุมเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
5: นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพตลอดจนได้มีมาตรการป้องปรามเพื่อให้เกษตรกรมือตัดและผู้ประกอบการล้มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดโดยกำหนดให้มีบริการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนให้มีคุณภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกจำนวน 137,283 ไร่คาดการผลผลิตในปี 2,569 จำนวน 124,263 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2,568 ร้อยละ 30.65 ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมดเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ท้องตลาดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้
10: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลไม้ของจังหวัดพังงาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกินผลไม้จากสวนโดยมีทั้งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงนี้นอกเหนือจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงเกรนซีซั่นแล้วยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลิ้มรสผลไม้ของจังหวัดพังงาสดจากสวนทั้งนี้ผลไม้ทั้ง2ชนิดปลูกมากในพื้นที่อำเภอกระโปรงเป็นส่วนใหญ
11: ่จังหวัดพังงาของเรานะครับยังมีของดีของเด่นของจังหวัดพังงานะครับก็คือผลไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI นะของจังหวัดพังงาเลยนั่นคือทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนสาลิกาหนึ่งเดียวที่มีอยู่ที่พังงาแล้วก็รสชาติของทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่มีรสชาติที่เนื้อละมุนละเอียดนะครับหอมหวานจริงๆนะครับและยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับในสวนทุเรียนเรายังมีสินค้า GI ของจังหวัดพังงาอีกชนิดหนึ่งก็คือมังคุดทิพย์พังงา
10: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังสวนผลไม้ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาโดยมีการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินบรรเทาผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน
12: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญภาวะโลกรวนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงและคาดการณ์ได้ยากรวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรงซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในทุกมิติควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งนี้ในกรณีที่พื้นที่เกษตรเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยอัตราการช่วยเหลือประกอบด้วยข้าว 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่สำหรับความคืบหน้าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเปลี่ยนย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอัตราใหม่ยังอยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังพิจารณาชาวนันมารีรายงาน
13: สารอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทุกดวงหมอหมุนก่นร่ำให้พระผ ผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวนประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยปี2569
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในช่วงบ่ายวันนี้16พฤษภาคม2569โดยเวลา 15:05 นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมรดกโลกและจากนั้นเวลา 16:10 นนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ประเพณีบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในเวลา 18:30 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลบนผู้เตยพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พลจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการ23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
14: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ซึ่งวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบางหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับ50%เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
15: สิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงเกษตรและก่อสร้างทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
14: ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นแนวทางความยั่งยืนขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องรายละเอียดติดตามได้จากรายงาน
16: ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นยังมีบุคลากรระดับสูงจากทั้งฝ่ายการเมืองความมั่นคงและข้า ราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรวม22คนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตนายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เชิงโครงสร้างทางด้านอัตลักษณ์ความยุติธรรมและการพัฒนาพื้นที่โดยต้องครอบคลุมทั้งมิติการเมืองการทหารและการต่างประเทศซึ่งการพูดคุยสันติสุขยังมีอีกแนวทางที่สำคัญเนื่องจากมีประเทศมาเลเซียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการพูดคุยสันติสุขและกระทรวงกลาโหมยังได้เสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการพูดคุยทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไป

0: ็ไม่ว่าจะสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้เข้าเป็นทางจริงๆแล้วคือทางฝ่ายกลางนะครับก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เช่นกันบางส่วนก็เรื่องต่างๆแต่ใจที่เราไปในทางเดียวกันนั่นสำคัญที่สุด
1: และจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ที่ไม่ใช่ทหารแต่นำโดยฝ่ายพลเรือนอย่างนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เน้นเดินหน้าพูดคุยกับทุกกลุ่มยึดหลักการเมืองนำการทหารและนำบทเรียนเดิมมาปรับปรุงนั้นทำให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเวทีเจรจายังมีประโยชน์เพราะทำให้นานาประเทศเห็นถึงความจริงใจของไทยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเห็นว่าหลักการเจรจาของคณะผู้แทนไทยต้องมีการพูดคุยระหว่างกันให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกระดับและมุ่งเน้นหาพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันอีกทั้งต้องทำคู่ขนานกันไปทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
2: หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้

0: ราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการของเขามันขนาดไหนขัดกันและตรงนั้นหรือเปล่าการทำแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
1: แม้การพูดคุยสันติสุขจะมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการประสานการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้นโดยตระหนักว่าการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ไขปัญหา
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

าณาจักรสี่โคตรบุญนี่เป็นเมืองเก่าของไทยเฮาเป็นดินแดนเคยจำเริญหุ่งเหืองเหลืองเหลืองเทียมดังเมืองสวรรค์ฟ้าเทวดาเพิ่นปั้นแต่งแสงสินธรรมเลื่อมกั้งบังไห้ให้อยู่เย็นไอ้มอง

ข้าขนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกตุยมาอันนั้นจากสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากเมืองเมืองคนหู้องค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งยานเรียบลำพื้นแผ่นดินบ่อนนี้

เมื่อมาส่งสัตว์เสียงสูญซ้ำชีวิตลูกห้อยจะสูญเสียบ่หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทางทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หูเห็นส่วนวรรณนามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกาพ่วงทั้งพองบุญกุศลเบื้องตาฝั่งกำบาปหากสิยังอยู่ข้างภายซ้อยฮอดลูกหลานแค่แล้ว

สีโคตรตะบุญยังชาติแต่งสมเสื้อเรือเป็นแนวแถวไว้ทิมของสองฝากฟังพาดพนมตั้งเจนเทินหมุนเข้าพ่อแม่เขาแค่แล้ว

อันนี้จากสี่โทษตะบูดนี้นั้นหักเม่นซาดไทยลาวซองฟังของเทียราคาจื้อยืนยาวมันสายพัวพันแซงเสื้อกันมาแต่ประถีบเฮ้าแล้วอย่าได้เห็นเพิ่นพุ่นดีแท้กลัวโตไอ้น้องเออ

าพนมตั้งจันเทิงน้ำของลังลินไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุยเยินเงาวังสายพัวพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบรุษลาศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเบ้าหุ่มห่อใจ

พนมถือกลึกมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮู้เรื่องส่วนจิตส่วนแสงสองกล่าวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้างกวด

ีครอบตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4 พันปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งซากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเสดงลุ่มน้ำเสบ้างไฟลุ่มน้ำกระดิ่ง

ที่ทวีปยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตรบูนได้ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาได้เล่าเอาไว้ว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งคั่งจะนุ่งห่มหนังสัตว์ยังแต่พวกนอแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาชนชาติไทยอันมีชื่อว่าสีโคตรบูรณ์นี้แต่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่าผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนกาสีของชมพูทวี

ดร.วิลเลียมทริปปันดอร์ได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้ซึ่งได้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก 1,657 ปีจนถึงพ.ศ. 1,777 ปีนับว่าเป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปยังเป็นนอแม่ร่อนเร่พระเนจรอยู่นั้นชนชาติไทยสีโคตรตะโกนและมีปราสาทราช

จรายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกกระทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคกอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พบเครื่องสำริดและกำหนดอายุโดยที่สูตรผ่าบ้าน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพคาบคาร์บอนตลอดซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษ

บูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งข้อเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตบูรณ์นั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีศรีปฐุมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูผานนอนตะงำสูงเพนมุนเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฝั่งทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายทางคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำคงไหลเอื่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีศรีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตบูรณ์

สีโคตรปูนเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากฝั่งโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคตรปูนมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตรบูรณ์

เหตุที่มีชื่อว่าสีโคตบูนั้นเพราะเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานในท้ายแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตบูนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ในพระตรัสนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงคังยาผู้ครองนครหนองหานอันเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตบุญได้สร้างพระเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับร้อยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเฟินฟ้าซึ่งต่างเหล่านี้และก็ยังได้ตรัสแก่พระมหากัสสปะที่ดอยแท่นคือที่คูเพชรบนยอดเขาสูงแห่งภูผาม้าดูก่อนกัสสปะณบริเวณสีโคตรภูนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าในพระตรัสตั้งแต่กูสันทะกูนาคามนะกัสสปะจะต้องมาประชุมร้อยพระบาทไว้ณที่ดีที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อดับขันปรินิพพานแล้วต้องนำเอาพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเราตถาคต

พราะเหตุแห่งพื้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่ประชุมรวมแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตกับนี้คือตั้งแต่กุกุสันทะกูนาคมนะกสปะและพระโคตมะตลอดจนพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ดินแดนถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระ

ีโคตมะกุระเป็นชื่อเต็มของอาณาจักรสีโคตบูรสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมอุระแปลว่าเมืองสีโคตมะอุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมจะมีการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีจากวันนั้นจนถึงบัดนี้อาณาจักรสีโคตบูรจากสีโคตมะปุระได้มาเป็นชื่อเหลือเพียงสีโคตบูรเพราะปกติคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งของมักจะพูดอะไรสั้นๆเข้าใจง่ายๆเช่นพระสององค์เจ้าที่ชาวไทยชาวลาวสองฝากฝั่งของเขารบเลื่อมใสมากนะยกใส่กล้าเขาใส่หัวเมื่อจะเอาอะไรให้พระก็ต้องยกขึ้นใส่หัวก็เลยเรียกพระว่าพระเจ้าอยู่หัวส่วนสามเณรตัวยังน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้านานวันเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือเพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือเพียงจัวน้อยเช่นเดียวกับภาษาสมัยใหม่โรงพยาบาลก็เหลือเพียงโรงบาลมหาวิทยาลัยก็เหลือเพียงมหาลัยสีโคตมะปุระก็เหลือเพียงสีโคตบูรฉะนี้แหละ

ีข้อตะบูร่มคลี่คลายเผยโฉมหน้าออกมาอย่างชัดเจนสู่โลกกว้างให้ลูกหลานภายหลังได้รับรู้เมื่อเราได้ค้นพบหนังสืออุรังคธาตุอุรังคณิธาตำนานการสร้างพระธาตุพนมปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งห้าหลังจากร่วมกันซ่อมอุรังคธาตุแล้วพอซ้อประมาณสัก100ถึงจะได้บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกใส่ลานทองที่นครสาเกต11ประตูเมืองคือเมือง101ปัจจุบันต่อมาในสมัยนั้นมีการไปมาหาสู่การค้าขายไม้หอมตำยางและทองคำระหว่างชาวอินเดียกับชาวสุวรรณภูมิมีคนอินเดียมาพบเข้าแล้วก็ได้นำไปไว้ที่อินเดียในยุคที่พระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นนักรบผู้เก่งนักการศาสนาผู้เคร่งครัดเมื่อพระองค์ได้มอบหัวใจเพื่อทูลบูชาพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้นำเอาตำนานพระอุรังคธาตุไปไว้ในโลหะประสาทซึ่งพระยาอภัยพุทธคามินีสร้างขึ้นที่เกาะรังกาเมื่อพระมหาพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นเอกอุแห่งอรรถกถาจารย์ได้เดินทางจากอินเดียเพื่อไปคัดลอกแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลสู่ภาษาบาลีและจะได้นำไปเผยแพร่สู่โลกในทิศต่างๆในขณะนั้นเองพระมหาพุทธโคสาจารย์จันทร์ก็ได้ไปพบตำนานอุรังคธาตุอุรังคณิธาเรื่องการสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกเป็นอักษรเทวนาคริหรือว่าพรหมีหรือว่านาคารชนซึ่งเป็นอักษรอินเดียเก่าแก่โบราณมากก่อนอื่นใดแล้วพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้จำลองคัดลอกเศษลานทองจากภาษาเทวนาคริและถูกชาวลังกาแปลเป็นภาษาสิงหลด้วยแล้วก็เลยถ่ายจากเทวนาคริสู่สิงหลจากสิงหลสู่บาลีแล้วก็นำมาไว้ที่เมืองอินทปัฒนครคือนครกัมพูชาในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเวลาเมื่อพ.ศ.ประมาณ1

จากสีโคตรตะกูลอยู่ใจกลางแห่งสวนนภูมิบนคาบมหาสมุทรอินโดจีนนี้ได้เริ่มเปิดเผยโฉมหน้าคลี่คลายออกมาอย่างชัดเจนพลันเมื่อพระเจ้าพระยาโพธิสารราชขึ้นครองราชสมบัติที่นครหลวงพระบางเป็นกษัตริย์องค์ที่40ในราชวงศ์ล้านช้างราประมาณพ.ศ.1 พ.ศ.2073ถึง2103ได้นางในนครอินทปัตตะเป็นบาทบริจาคพระบิดาของนางนั้นได้ถวายนิทานอุรังคธาตุให้แก่พระองค์ในสมัยนั้นคงจะมีการทำบุญสร้างหนังสือโดยการคัดลอกกันแล้วก็เลยถูกคัดลอกออกมาอีกหลายชั่วคนโดยจานลงในใบลานเป็นตัวหนังสือคำและไทยน้อยจนกระทั่งตกมาถึงหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานคร2ฉบับเป็นอันว่าสีโคตรตะบูนได้เปิดเผยโฉมหน้ามาแล้วอย่าง

มันสิหมดมอดเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเลนสาวสี่โคตรตะบวนยังเป็นซาดแฟงสุ่มเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไว้หิ้มของสองฟากฟังทาดพนมตั้งเจนเทินแม่นหมุนเข้าพ่อแม่เฮา

0: หนังสือโผล่เรื่องอุรังคธาตุอุรังคณิธานนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอาณาบริเวณสุวรรณภูมิแหลมทองนี้ได้มากนะถึงแม้ว่าจะจารึกภายหลังเหตุการณ
1: ์สืบสานตำรับเพลงบรรเลงผ่านศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้ผู้บุกเบิกดากี้ที่จากไปคงเหลือไว้เพียงตำนานสารกระตรึมจากทีมงานสืบสารตำนาน

คนจะดีๆได้ด้วยใจชอบจงประกอบกรรมดีเถิดจะเกิดผลคุณธรรมยึดมั่นในใจตนเกิดเป็นคนจงตระหนักเรารักดีดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงหรือต่ำอยู่ที่เราทำตัวสวัสดีครับสนุกสนานกันเต็มที่วันนี้กับทีมงานสืบสานตำนานดากี้กับตรึมร็อกทั้งบรรดาพี่ๆน้องๆเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ได้ห่างหนีกันไปไหนครับยังอยู่รับใช้กันขาดก็แต่เพียงหัวเรือใหญ่ดากี้กับตรึมร็อกจากไปแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งตำนานเพลงอันยิ่งใหญ่จากดากี้กับตรึมร็อกราชันกับตรึมอีสานใต้ที่แฟนเพลงทุกท่านให้ความเมตตารักและก็ศรัทธาครับถึงจะจากไปแต่หัวใจฝากไว้กับทีมงานนักดนตรีนักแสดงทุกคนทุกชีวิตในค่ำคืนวันนี้ตัวกระผมเองครับก่อนที่จะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรสืบสานต่อจากทีมงานรับช่วงกันก่อนหน้านั้นมีพิธีกรหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรมานานหลายปีก่อนที่กระผมจะเข้าสู่วงการและแน่นอนครับหนุ่มน้อยหน้าบนคนนี้น้องชายแท้ๆของคุณดากี้กับตรึมร็อกครับเสียงปรบมือให้กับคุณดาวเดียวได้ครับผม

0: การแสดงกันสดสดวงดนตรีทุกชิ้นสดสด
1: ผมว่าดากี้เข้าสิงนะตั้งแต่เล่นกันมาไม่เคยสู้กลองดีขนาดนี้เลย
0: เอาละความบันเทิงต่อจากนี้เป็นต้นไปพบกับนักดนตรีกันผ่านไปเรามาพบกับการแสดงช่วงแรกผู้สืบสานตำนานดากี้กันตรึมร็อกน้องชายแท้ๆครับเสียงปรบมือให้กับสมบัติคงสุข

0: สมสลิงเตียได้คลั่งๆได้
1: เออ
0: ออรยังจนาดิ
1: บอกสเบิ่มเลย
0: มือจะชวนบีดเขียนเด้งจนาเถอะ
1: เคยเปิดยังไงก็มือเด้ขมาขมาปีเนี่ยนี่โมไว้ใบเนี่ย
2: เนี่ยนักลายแม่เอวบองปูนเยสนานมันเด้งตาเนี่ยกระลอกนี่นาเนี่ยกระลอกนี่ก็เป็นเตียบเกิด
3: ปูนจอมเด้งฉมอกอุยนี่ฉมอกอุย
2: นี่ก็อับปู
3: อะ
2: อันนี้อับปูอันนี
3: ้อู้ฉมอกสากลจังเลยเนาะ
2: เป็นเตียบอับปู
3: จินเตอร์แล้ว
2: ฉมอกเกก็สุริยันคงสุขดี
3: เ
2: บอร์ภาษาเขมรก็สุริยันคงสุขดี
3: ฮะแล้วแกจะเปรตทำไมวะเนี่ย
2: ต้นอักลอนเนี่ยอาปูนี่ก็สมบัติคงสุขดีเบอร์ภาษาเขมรก
0: ็สมบัติคงสุขดี
3: ไม่ต้องเปรตแล้วหูหูเปรตยังน่ากับสมบัติ
2: ไม่แม่กระทะเริ่มเจียเจียเจีย
3: บาป
2: แต่แม่เรียมมันเตือน
3: แม่ดูหน้าเฮ้ย
0: มาเริ่มมันก็ฮับตะเปื้อนทรายไม่ดูเต้าข้างมุกเวทีแต่เนี่ย
2: อ่ะเพื่อนชอบก็ไม่โคตรไปเลยอ้อยแม่เริ่มบานพอง
3: จ้า
2: ไม่บานแต่บางกันแล้วอ้าจัดเพลงอ้อยแม่

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กะนี้เราจะตามทันนี่นะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีก็เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้ตอบผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบ
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการนำเสนอ3ประเด็นเร่งด่วนในเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อระดมสมองยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยข้อเสนอแรกมุ่งเน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการนำไทยเข้าสู่มาตรฐาน OECD ข้อเสนอที่2คือการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยี

0: และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า30ล้านคนอย่างยั่งยืนและข้อเสนอสุดท้ายคือการเดินหน้าผลักดันการค้าและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ทางนี้หอการค้าได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นประธานขับเคลื่อนการทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆในรูปแบบเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายปฏิพลสัตย์พรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขับเคลื่อนนโยบายเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมั่นในระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจ AI พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลในโลกดิจิทัลแต่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครองสคส.จึงได้วางแผนยกระดับการทำงานผ่าน3มิติสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมตามหลัก Universal Design และการเฝ้าระวังเชิงรุกต่อผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยแนวทางการดำเนินงานในปีนี้คือการจัดทำแนวปฏิบัติด้าน AI และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวางกรอบไม่ให้มีการใช้ AI ในทางที่สร้างอคติหรือละเมิดข้อมูลอ่อนไหวของประชาชนโดยเน้นย้ำว่านวัตกรรมต้องเติบโตควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มกบฏชาวมาลีร่วมกันก่อเหตุโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรง JNIM ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์และกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวัดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่มีชาวตัวอาเร็กเป็นแกนนำที่ยังคงร่วมกันก่อเหตุโจมตีหลายพื้นที่ของมาลีรวมถึงกรุงบามาโกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการโจมตีดังกล่าวนำไปสู่การเสียชีวิตของพลเอกซาดิโอกามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศมาลีมาลงโทษตามกฎหมายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบ
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

0: ทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำสังบั้งไฟค่ากลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่ง

0: ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเหยื่อเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ
1: อาจจะมีนิยายปลำปลาประกอบอยู่ด้วยแต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษยชาติในภาคอีสานตลอดสองฝ่าฝั่งของทางด้านประเทศลาวไม่ยากนะ

ตำนานอุรังคธาตุมีหลายกันรวมแล้วเจ็ดกันถึงแปดกันกันหนึ่งกันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของแม่น

เปิดเผยออกมาจากอุรังคณิธานนั่นเองที่จำนวนอุรังคณิธานนั้นทั้งหมดมีเจ็ดกรรมด้วยกันกรรมแรกกล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำด้วยหนองคลองบึงสิ่งร่วมตกแต่งทะเลสาบหนองแสตะลิฟูมีมณฑลอยู่นะซึ่งชาวอีสานด้วยคนโบราณชาวสีโคตะปูมักจะเรียกหนองนี้ว่าหนองกระแสแสงใหญ่นั่นเองแล้วก็พรรณนาถึงบ้านเมืองในสมัยโบราณตลอดจนกระทั่งสมัยสร้างพระธาตุขึ้นและสมัยต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุครั้งแรกและครั้งนี้แหละจึงได้มีการเริ่มจารึกประวัติของพระธาตุพนมไว้ด้วยอักษร

มีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนนั้นคนเผ่าอ้ายหลานยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและมีลัทธิบูชางูบูชานกโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกทุกซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายเป็นจำนวนมากจึงยอมจำนนแล้วก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนนู้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมหงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าให้คล้ายๆกับจะสวมชดาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จึงไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนี้ก่อนจะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับโรยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโพนสันพระบาทเวินป่าและได้สั่งพินัยกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าตรงพระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพุทธกัลปเพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณเห็นนี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและชั่วตนาการ

าข้อสันนิษฐานคือการบูชางูบูชาหน้าได้สืบต่อมาจนถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับงูกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเช่นเราไม่จะทำรูปหน้าพูดเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเราไม่จะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งตะกอนเหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่า

ศาสนาซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและช่วยกันรักษา

่วงกระทาน กันที่สามได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปะวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพญาสุวรรณพิงคานผู้ครองน้องหาหลวงสกลนครได้พอมือกุดประดับด้วยเพชรนิลจินดาซึ่งมีราคาหนักเป็นพันเลยเอาบูชาพระส่วนการที่สี่เทพสโมสรคือเมื่อก่อนสร้างพระธาตุสำเร็จแล้วก็ถึงขั้นตกแต่งประดับประดาเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่โตแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมในยุคนั้นว่ามีความสูงส่งเพียงใดแล้วเมื่อพ.ศ.8นั้นมีการที่ห้าเหตุการณ์บ้านเมืองได้บรรยายถึงความเป็นไปของท้าวพญาและบ้านเมืองผู้ไม่ทำพิกราชและไม่มีทำน้ำท่วมเมืองหนองหานหลวงและหนองหานน้อยต่อขับบางเมืองสกลนครได้นำคนอพยพไปอยู่บริเวณที่ตั้งเมืองเวียงจันทน์และเหตุการณ์ในนครจุลนีประมาณนครอินทรประดับและนครสีโคตรบุตรวันที่6เล่าเรื่องการปฏิสังขรณ์พระอุรังคธาตุฝั่งแรกการก่อสร้างพระธาตุบางควรพระธาตุเมืองลานหนองขายและพระธาตุติ่งหังการบรรจุพระบรมธาตุใหม่ในพระอุรังคธาตุการทำพุทธบูชาสถานการบ้านเมืองร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างไรเราจะได้ทราบในกันนี้ส่วนกันที่7นั้นเป็นการเขียนเพิ่ม

มีจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเรื่องนิทานอุรังคธาตุจะเห็นได้ว่าประชาชนพลเมืองในอาณาบริเวณที่มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการร่วมสร้างพระอุรังคธาตุในการนั้นและในระยะเวลาใกล้เคียงกับมีการปกครองแบบนครรัฐซิตี้สเตทดังเราจะได้เห็นตั้งต่อไปนี้1นครจุลนีพมทัศน์ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในพงศาวดารโยนกได้แก่แคว้นตังเตี๋ยในยวนเหนือซึ่งมีอาณาบริเวณควบคุมที่ดินแดน12จุกไทย2นครอินทปัตตานีอยู่ทางทิศใต้ของนครศรีโคตรภูมิได้แก่รัฐกัมพูชาในสมัยโบราณและปัจจุบันนี้3นครหนองหานหลวงอยู่บริเวณหนองหานหลวงเมืองสกลนครของเรานี้มีพญาสุวรรณพิมพาเป็นผู้ครองนครได้ทรงสร้างพระธาตุเชิงชุมสวมรอยพระพุทธบาทและพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางนารายณ์เชียงเวงได้สร้างพระธาตุนาเวงไว้ใกล้สกลนครทางเข้ามาที่บ้านธาตุนาเวงนี้4นครหนองหานน้อยตั้งอยู่ถัดจากหนองหานหลวงไปทางตะวันตกเชียงเหนือได้แก่บริเวณหนองหานอำเภอกุมภวาจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวนี้นครศรีโคตรบุรีซึ่งเป็นนครใจกลางเป็นแคว้นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเดิมนั้นตั้งอยู่ใต้ปากเสบังไฟซึ่งไหลตกแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมที่ตั้งแห่งพระธาตุพนมของเราเดี๋ยวนี้ครั้นพระเจ้าศรีโคตรบุรีได้ล่วงลับไปแล้วพญานันทเสนพระอนุชาซึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนต่อมาเป็นเวลา13ปีพระองค์ได้ร่วมสร้างพระอุรังคธาตุครั้งแรกเมื่อที่วงกตแล้วก็มีการย้ายนครไปตั้งอยู่ทางเหนือพระธาตุพนมซึ่งมีชื่อว่ามลุกขนครพบนครกลนทะหรืออโยธยาซึ่งบางท่านจะนิถามว่าอยู่ทางภาคกลางอาจจะเป็นบริเวณนครศรีสัสนารัยก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ดูตามของเรื่องของนิทานอุรังคธาตุแล้วอาจจะเป็นบริเวณพระธาตุหนองสามหมื่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้7นครสาเกตหรือร้อยเอ็ดหรือ11ประตูที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้มีพระยาสุริวงศาเป็นผู้ปกครองท่านได้บ่งคลแล้วบ้านเมืองแตกสลายประชากรอพยพไปอยู่ทางจังหวัดหนองคายกันมีคำกลอนโบราณบอกหนึ่งได้พูดเอาไว้ให้เราได้รู้โฉมหน้าเมืองร้อยเอ็ดว่าเมือง11ประตู18ปองเอี้ยนสาวเต้าแม่ขนาดนี้

าแล้วถือเป็นซิตี้สเตททั้งหมดทั้ง7นครนั้นรวมแต่เป็นชื่อชาติเผ่าพันธุ์วงวานหวานเครือเดียวกันพูดภาษาเดียวกันที่ได้มาร่วมกันสรรสร้างพระธาตุพนมนั้นคือความหมายของพระพุทธศาสนาได้ยังรากลงสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจของบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะบูงได้เป็นภาคภูมิแล้วน้ำมาฝนซัดเสียงสูญสั่นชีวิตผู้พายกระสูญเสียบอกวนเห็นได้วงทออัดขีบเบิ้งอังคารเท่าทางทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้มึงเห็นส่วนนามโคตรเสื้อเสียงสื่อสักสกุลก็หอนสูญหายไปจากโลกาเปื้อนทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาต่างกำบังหาเตียงอยู่ข้างถ่ายซ่อยทอดลูกหลานแค่แล้วน้ำสมุดนวดเมี่ยนดับซาดมาลางหงลูกหลานเลนสีโคตรตะบุญยังซาดแต่งสุ่มเสื้อเหลือเป็นแมวแถวไว้ทิ้งของสองซากฝังคาดพนมตั้งเจนเทิงโหมข้าวพ่อแม่หงไอ้

บูรณ์แต่โบราณเมื่อจากสี่โคตรบูรณ์นั้นนับว่าเป็นเผ่าชนผู้มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาอย่างนานที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาและศิลปะสี่แสดงออกถึงลักษณะและวิถีชีวิตของตนเองอย่างพร้อมมูลอยู่ในตัวตลอดจนกระทั่งความงดงามของดวงใจอันสุนทรีจนสะท้อนสะท้านออกมาเป็นดนตรีอันไพเราะสนุกสนและอิ

谈当当地有多那大兵，他们老太爱弄唱ดนตรีดีสีตีต่อเหล่านี้อย่างทราบซึ่งในภาษาแห่งดนตรีและความสุนทรีแห่งดวงใจซึ่งกันและกันเสมือนหนึ่งบทเพลงแห่งชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันอันยาวนานของลูกหลานชาวสีโคตรตะบูน

นมตั้งจนเทิมนุ่มผ่องหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุ่ยเยินเงาสายปัวพันแสงเสื้อเพื่อเดี่ยวบรรลุลากันแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นบ้านอุ่มห่อใจให้แล้วผู้จากอาณาจักรสีโคตบูได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกสีโคตบูได้วิวัฒนาการมาเพียงพอที่จะจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของชุมชนสีโคตบูกว่าเขาเป็นเผ่าชนผู้รักอิสระเสรีหรือสิ่งใดพวกเขาพร้อมที่จะเคลื่อนขุนเขาและมหาสมุทรด้วยความพร้อมเพรียงกันถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะมาขวางกั้นความเป็นอิสระภาพของเขาพวกเขาจึงเรียกตนเองว่าไทยบ้างลาวบ้างซึ่งมันเป็นถ้อยคำแห่งการต่อสู้ทางคำพูดกับพวกที่จะกดขี่ข่มเหงซึ่งก็คือพี่น้องชาวจีนแผ่นดินใหญ่คำว่าไทยหรือลาวนั้นเป็นคำมาจากภาษาจีนว่าไทยหรือเทียนลาวแปลว่าดาวหรือฟ้าเทียนไทยสุขาวดีแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แปลว่าดวงดาวนั่นเองนี่จะถูกกดขี่และดูถูกว่าเป็นพวกอู่หมานไตหมานฝานเหลิงซึ่งแปลว่าชนชาติที่โง่เซอะบ้าเถื่อนอนารชนการต่อสู้ด้วยคำพูดจึงเกิดขึ้นว่าเรานี้ไม่ใช่อู่หมานไตหมานฝานเหลิงแต่เราคือไทยเทียนไทยสุขาวดีเราคือลาวเรามาจากฟ้าจากสุขาวดีจากดวงดาวดวงเดือนดวงฟ้านี้คือที่มาของคำว่าไทยหรือไทยหรือลาวอันเป็นบรรพบุรุษของชาวสีโคตบูเองก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกบรรพบุรุษชาวสีโคตบูได้สร้างจินตนาการเพื่อลูกหลานจะได้นับถือผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพจึงได้จินตนาการใหม่เรื่องแขนลงมาจากฟ้าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมมีชื่อว่าขุนแผนฟ้าขิ่นได้ทรงลูกหลานลงมาเป็นผู้ปกครองมนุษย์พร้อมด้วยบริวารของพวกแผนคอยเฝ้าปกปักรักษาและดูแลเฝ้าลงโทษเมื่อกระทำผิดต่อผีฟ้าชี้แผนทั้งหมดนั้นคือระบบการควบคุมสังคมเป็นการกระทำที่แยบยลในเมื่อยังไม่มีศาสนาประชาชนชาวอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวที่มีการถือสืบเสกกันมาเรื่องขี่ฟ้าขี่ทันขี่แถนจนทุกวันนี้ตามตำนานพื้นขุนบรมหรือวรรณกรรมต่างๆเช่นประชุมพงศาวดารหลายชาติพงศาวดารไทยบ้างจุ่มหลักคำปลูกสามเหล่านี้จะมีคำกล่าวไว้ในตำนานเหล่านั้นเมื่อจะกินข้าวกินปลาจะต้องเลี้ยงขี่ไทยผีแถนมีคำกล่าวว่า

พอแถมแม่พ่อมแถมหลวงเถาใส่ก็ดีแล้วกระทั่งงามงามเจ้าสองเถาหมดไปเขาก็มาละนาดมื่นหลดสัวตายไปทนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสื่อเมืองเดี๋ยวนี้คนจึงได้กล่าวเอิ้นต่างขอบพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้าพากันมากินอย่าสมัวมองซ่าเทียนอย่ามากินเขาโพสนังเขาผอมตามแต่คนมั่วไผ่เขานั่นจึงได้กินจนวันล้ำดับเท่าพายลุนเฮาใหญ่มาพี่ย้ายมากินเขาหน้าเฮาจันเอิ้นใส่ผีทันแล

อย่างนั้นอุบัติขึ้นชาวสิงโคตรโบราณก็ได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจบูชาบรรพบุรุษหรือแต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยกย่องเอาเป็นเครื่องหมายของคนดีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีชาวสีโคตรบูนสองฝ้าฝั่งของดีเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอาลัยอาวรณ์ลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจ่ผีรวนซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของบรรพบุรุษต้องการให้ลูกหลานมีความผูกพันอย่างลับลึกถ้าหากทำอะไรไม่ดีจะคันลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อขณะลูกแข็งได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืดมัวเพราะพืชพันธุ์บางชนิดตกคุมเกิดแพ้อากาศการดำรงชีวิตดำเนินไปได้ด้วยปัจจัยที่นำมาจากเมืองฟ้าเมืองแข็งมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นจนหมดและในที่สุดก็ขาดแขงคุ้มบ่อสมจึงได้บริวารขึ้นไปร้องเรียนปัญหาสังคมต่อแผนหลวงฟ้าขิดให้หลวงยิ่งแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยให้แผนสีได้นำเอาเล็กสีแดงมาแทงลูกน้ำเต้าตุ้งซึ่งเป็นต้นไม้แล้วก็มีน้ำเต้าดำเชื่อว่าในน้ำเต้านั้นมีคู่คนอยู่และมีสัตว์พืชเสื้อผ้าอาภรณ์การแทงด้วยเหล็กสีแดงๆนั้นเกิดเป็นรูเหล็กสีขึ้นมาก็มีคนออกมาจากเหล็กรูเหล็กสีนั้นตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆเพราะควันแห่งเหล็กสีและความร้อนจึงต้องอ้าปากทั้งไอทั้งจามออกมาพวกนี้มีชื่อว่าข้าตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆและนอกจากนั้นก็ยังได้ยินเสียงกู้คนอยู่ในน้ำเต้าพุ่งต่อไปก็เลยเอาสิวมาเจาะให้เป็นรูใหญ่ขึ้นก็มีคนตามออกมาพวกหลังนี้มีตัวดำรูปร่างงดงามมีสติปัญญาดีเรียกว่าไทยจนเพิ่งจะมีคำกล่าวว่าอันละหูเสียวนั่นเรียกว่าเป็นไทยเขาวันนี้หูงามสู่คนเหลืองลุ่มเขานั้นนี้พญาพร้อมอาคมแควนบ้านให้แต่งตั้งเอาไว้อย่าลืมอันละหูสีนั่นเอาเขาไปเป็นไทยเหตุว่ามีหูพ่อดำเหลี่ยมจังหนีสุวขากำห้า

นี่คือความจริงอันหนึ่งในความเป็นอยู่ของมนุษยชาติดินฟ้าอากาศมีส่วนที่จะทำให้คนมีรูปร่างลักษณะผิวพรรณงดงามหรือว่าจะสูงต่ำดำขาวพวกข้าอยู่บนดอยสูงเช่นผาตั้งยันเอียงผาใดผาดักส่วนพวกคนไทยคนลาวอยู่ในที่ลาดลุ่มจึงมีผิวพรรณผิดแปลกกันไปนี่คือกฎของธรรมชาติจากหลักฐานอวังคณิธานทำให้เราได้ทราบชัดถึงอาณาจักรสีโคตรตะบูนและพระพุทธศาสนามีดินแดนสุวรรณภูมินี้อุรังคณิธานเป็นหลักฐานยืนยันการบันทึกพบกันระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสีโคตรตะบูนของชนชาติสองฝ่ายสังคมอันมีชื่อว่าไทยและลาวพุทธศาสนาด้วยอย่างว่าลงสู่ก้นบึงแห่งจิตใจชาวสีโคตรตะบูนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8ตอนอื่นใด

นี่เมื่ออุลังคธาตุเจ้ายังเยินอยู่หินคองซ่อนซ้ำโคงไทยลาวสิโยเยินเงามันบ่มีวันสูญเสาสาตนาเฮากระเฮืองหูซองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสิไหนกันแท้แล้วเงินใดธาตุพนมเถิดเล็ดมากอาธรรมครอบของเมืองศาสนาพระโคดมบ่หงเฮืองส่วนสิส่วนแสงเสาลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแก่กันแล้วนี้จะควรถอยห้อยกวนปุ้มกอดตะเวนอ้ายน้องเอ๋ยพระธาตุพนมสูงตะงานเปียดฟ้าทรงประกายวาววับระยิบระยับด้วยแสงสุวรรณเฉวตสัตว์อันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้นำมาประดิษฐานเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุของพระศาสดา

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์เทพภาพายพอแล่เล็งเยี่ยงเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวัสดีเลยหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปวุญจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปบ่ว่าสิดีสิซัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่อยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุกขะเทพภูมิเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆคลึ้มฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอกับ1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกขะเทวาภูมิเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานจุดสวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่ทําไกลๆเฮาข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุกขะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันใดก็ขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเทศในคนล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ไห้เห็นคนถือเม็ดถือผ้าถือเลื่อยถือควนผ่านต้นไม้เอาเงื่อนกูลงซะน้ออ้อน้อว่าสัตว์เพราะฉะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮากันใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่ารักษาดงคลื่นไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่าน่วงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั้นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจ

มื่อนี้แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ญาติเฮือแห่งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้นั้นจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไหนบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากแกงก็ได้แกงต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งผึ่งหั่งมิ้นมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดูมื้อนี้เอาเหงื่อเอาแห้งมา

หูพางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวหน้าใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากว่ามีกลิ่นเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออ้าวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้างใหม่

ุลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทอย่าทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเบาจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนทุกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนพ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะเข้าหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจังเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเข้าหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเป็นแล้วไม่มาขาดกระเด็นแท้

ขั้นมีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเซนแล้วบุญสางใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีสลาดในถ้ำใดลูกฟุ้งคนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบได้ที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสางห่วมเฮียงหักไผห่อนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่า

ลูกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกไผใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

เลี้ยวเห็นเมฆตั้งก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพะโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆค่าเคลื่อนที่ตามวิถีโลกกวงท่วงส

คือทอดเด้คือหอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮาเนาะอยู่ทางท่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ

อีสานเฮาแต่เก่าเก่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดไปหมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านพี่นี่บ้านน้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้

ไปทางใดฮอนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมูฝุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจือยองยามมวนเด้เข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโว้นนาสอ่อนฟุ้งนกมวนยินจุปลายใหม่ย่ามเมื่อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงครับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพี้ยนเพลินแผนสวรรค์

ไงดัวดงเหมือดเขาเขียวพอเห็นคำลวงไหลหล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสกุณาในเถื่อนอ่อนซ่อนเดแซวแทะถ่วงทั่วเถาเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงลวงโอ้ไพ่สนสำแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอม

พูดห้องเหลียบเหล่าดอนเหล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกวงดงลงโอ้ไพสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเสื้อเสื้อสั่นสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไพสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเหนือได้อยู่นะ

0: สบายดีพ่อแม่อายน้องที่ฮักแห้งสุขสุขคนเว้าควมเก่าเหล่าควมหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณควมฮักควมแห้งควมปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกหวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจะล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สิไหวใจกันยากพอขาดศีลขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล้นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวทวงสกุณาในเถือนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันมันยุ่งยาก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริง

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีคุมเข้มการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตาม
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนน
3: ยาวจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมที่ดินยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือโนมินีซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดกำชับให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดเข้มงวดในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติจำนวนมากยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการรองรับรวมถึงดำเนินการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายอำพรางการถือครองแทนคนต่างด้าวหากพบข้อพิรุธจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ

0: ตามกฎหมายทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการจัดการสวนทุเรียนสมัยใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการจัดสวนทุเรียนสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยมาตรฐาน GAP โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณสวนผลไม้พันมณีอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมอบต่อจากการผลิตและต้นทุเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนิทรรศการการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกมาตรฐาน GAP การวิเคราะห์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนการใช้เทคโนโลยีป้องกันการกำจัดโรคเน่าโคนเน่าทุเรียนโดยวิธีผสมผสานและการจัดระเบียบสวนกระบวนการผลิตปลอดภัยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังไฟปะทุป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิด
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาด

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีในวันนี้ธรรมนิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าไปเรียนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางทำทางศาสนาซับบิเมตเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห่างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันเซอรี่ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมด์เยเนรันไมด์คือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาเพราะเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโสธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนๆโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแววเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแววเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเหล่าๆซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่2มนุษย์ เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกเสียคะมีไรมีนามีบ้านช่องห้องห้องมีอาชีพการงานมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นด้วยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบระงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่สามส่วนสายที่สี่นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นหมื่นปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสะมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้คือมุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุกให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาฮาโรอนาปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บังเป็นเทวดาบังเป็นพรหมบังวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมาสี่วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงนั่นก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตโลกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิตัณหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือที่ใต้ทั้งไฟนั่นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้งสี่อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้งสี่สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเลยว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิกลพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรเห็นได้ชัดนี่สายนี่เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวาธรรมาติพุทธเล ท่านมีเทวธรรมอันนี้จะเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัพพปรตในสายที่สามสายที่ที่มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานมีฤทธิ์มีเดชเหาะเฮินเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลักในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายเนี่ยนะพรหมชาลสูตรสิรคันธวรรคเล่มที่9เปิดเป๊ะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายขายขายพรหมชาละสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดเหติดอ้วนขายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าทำนองที่คนโบราณว่าวัฏสงสารใหญ่เง่าข้าวเหยินบนขั้วสางกุศลแห่คิดคำทางหนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จะจบจักสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าข้างหน้าพุ่นยังกว้างกว่าหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดเพื่อจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสตปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันนึงเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณีเปขมาโนลเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทะสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เถิดเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกยิลาทะสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกทีนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข่าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปุพังจะหันติอีทางพระยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเหยื่อในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งบุญอันจะนำศพมาให้การคาเหยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนักเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิตคือหนทางที่จะหลุดพ พ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคลายเหยื่อในโลกถ้ายังคลายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันสอนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัปปุริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากแล้วพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19มีมากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันธรรมอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกูเรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกูเสียงเอิญของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัปเปตภาวินเนเสตภาปฏิท่าเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองประกอบแห่งโสดาบันให้ตั้งมั่นให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนแต่ก็เล่าไปศรัทธานะสัมปทาศีลสัมปทาจาระสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาระถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นชมุดเชทะสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ซื้อถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลจะศีลรวมเป็นอริยกันตศีลลังยังไม่มีจ่าค่ะปล่อยวางศีสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูดอยากจะเอาไม่เอาเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษไม่จะถูกใจเราก็ยอมอดกั้นอดทนสละความรู้สึกถูกใจนั้นออกไปเพราะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจ่าค่ะปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกหนทางความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาหนทางปฏิบัติดับปัญหาและการดับลงแห่งปัญหาเรียกว่าอริยสัจปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาทะลุทะลวงชำแรกกิเลสที่ภาษาบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาชำแรกกิเลสนิเพทะป ัญญานิเพทะปัญญาถ้าจำยากก็จำชื่อวัดนิเพทะพารารามนี้ไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุผู้มีปัญญาอันประเสริฐสามารถชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ปัญญาหิโลกสมิงญาอย่างนิเพทะคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาเพื่อชำระกิเลสภิกขุปัญญาวาโหติอริยายะปัญญายะสมนาคตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันเป็นอริยะอุทยัตถคามนิยาเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่ง

ขาตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ผู้ที่เป็นพี่น้องของตนก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานกันก็ดีเป็นคนที่รักก็ดีเป็นคนที่พอจะอนุเคราะห์เขาได้ก็ดีเป็นคนที่พอจะรับฟังเขาได้ก็ดีและผู้ใดได้ฟังธรรมเหล่านี้เข้าใจฟังถูกมีความสนใจท่านเรียกว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เพราะเหตุนั้นเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารเมืองเดินอยู่ในป่าในดงกำลังล่องทางอยู่เมื่อได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เรียกของใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาผู้หวังดีว่าอยู่ทางนี้นะหนทางอยู่นี่เด้อหนทางอยู่ทางนี้พากันมาทางนี้อย่ามัวหลงอยู่ในป่าในดงทางลายเส้นตามใจสีเหลือกไต้ขึ้นจะหมักเส้นเวิ้งทางเหลี่ยวก็หักนี่ให้จะมามาถอนทึ่งดานดอยสูงกูกกูกอ่องเอิ้นเอาเจ้าให้ตามมาเจ้าหามัวเมาดนคนเดียวอยู่ในป่าอาศัยผู้เพิ่นเอิ้นผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประสูนอย่างเช่นคำที่ว่าเฮาหางง่วงง่มหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาเฮาหางม่วงเดินดันไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบือกทางลงหาหอมพ่อได้หูหอมเบืองทางเหลียวบนสีต้นจูงเข้าสู่ทางเมื่อเราเดินหลงทางไม่รู้จากทิศตะวันออกตะวันตกวนไปเวียนมาในป่าดงพงรกมีใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาดีผู้มีความเมตตาปานีมายืนเอิ้นยืนเรียกยืนกู่อยู่ในหนทางใหญ่เส้นที่เป็นทางหลวงก็เรียกเราเดินเมื่อเราได้ยินเสียงผู้ที่ได้ยินนั้นจะไม่รีรอเลยจะรีบไปจะรีบไปสู่หนทางนั้นแต่ผู้ที่ไม่ได้ยินแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ยังต้องเดินล่องทางกันอยู่เช่นนั้นนี่เปรียบเหมือนการได้ยินนั้นก็คือเมื่อใดได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตชักชวนเรื่องทานเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะปัญญามีความฟังแล้วเข้าใจสนใจอยากจะประพฤติปฏิบัติจนลงมือทำตามไม่มากก็น้อยตามอัตภาพอย่างนี้ถือว่าได้ยินเสียงกู่เมื่อได้ยินแล้วหูก็ได้ยินแต่ตนเองไม่สนใจไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเห็นว่าเป็นเรื่องโง่งมงายไรเหตุผลไม่อยากประพฤติไม่อยากปฏิบัติชวนมาประพฤติทำบวชเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีบวชชีพามอย่างวันนับพบผู้ใฝ่ธรรมเมื่อวันที่10มกราถึง17มกราที่นิเพทพระรามประกาศออกไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909ผู้ใดสนใจใฝ่ในการประพฤติอบรมจิตทางสมาธิภาวนาเชิญมาพบกันในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึง17ส่วนผู้ใดปรารถนาบุญด้วยการให้ฐานก่อจงมาสนับสนุนมาทำบุญเลี้ยงดูผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมล้วนแต่ผู้ที่เสียสละจากความสุขส่วนตัวเดินทางมาไกลๆเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ก็เชิญมาเลี้ยงมาดูตักตวงเอาบุญเอากุศลจากเนื้อนาบุญอันดีงามเหล่านี้อาตมาก็ประกาศออกไปทุกคนจะต้องตื่นตีสองนั่งสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสางในเรื่องสมาธิภาวนาหลังจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาญาติโยมมาทำบุญทำทานเลี้ยงอาหารแต่เวลาก็ตีละครั้งแล้วก็ตักอาหารฝังเทศอนุโมทนาคาถาภาคภาษาไทยให้เจ้าภาพได้เข้าใจจนนู่นก็จะได้ฉัน4โมงถึง5โมงวันละครั้งเดียวไม่มีข้าวต้มฉันในภาชนะอันเดียวมาฝึกเนื้อฝึกตัวไม่ได้มาอยู่ดีกินดีห้ามสูบบุหรี่สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าห้ามสูบยาเสพติดทุกชนิดเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่คฤหัสถ์ญาติโยมและตอนเย็นก็ทำสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมิกถาก่อนที่ฟ้าสนธยาก่อนอาทิตย์อัสดงเราทำกันอย่างนี้ประกาศออกไปคล้ายๆเป็นเสียงเอิ้นกุกกห้องทึ่งดานดอยสูงให้เราทั้งหลายพากันมาถ้าผู้ใดมีความสนใจใฝ่ธรรมในที่สุดเมื่อถึงวันนั้นปรากฏขึ้นมาอาตมานึกไม่ถึงเลยว่าจะมากันมากมายถึงขนาดนั้น800กว่าคนทั่วสารทิศปากใต้ตั้งแต่ภูเก็ตตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาชุมพรขึ้นมาตะวันออกตั้งแต่จังหวัดตราดขึ้นมาภาคกลางอยุธยาอุทัยธานีพิจิตรอุตรดิตถ์เหนือขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายไปจนถึงแม่ฮ่องสอนภาคอีสานไม่ต้องพูดถึงทุกจังหวัดน่าอนุโมทนาสาธุการแต่ก็นั่นแหละ800กว่าคนนี้ก็ถือว่าจำนวนน้อยมากแต่ก็ยังทำให้อบอุ่นใจพอใจว่ายังมีผู้

0: ็ได้ยินเสียงโกส่วนนอกนั้นก็มาทำบุญเสียงทรทานนี่จะขอพูดถึงผู้ได้ยินเสียงโกฝ่ายที่มาให้ทานคือไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาฟังอบรมตลอด7วันก็มีผู้มาจองเลี้ยงอาหารวันแรกวันที่10ผู้ได้ยินเสียงกู่เสียงเอิ้นครั้งแรกก็คือมิสเตอร์อาร์ดีอาร์ดอนมิสอันดอฟอะไรนี่มิสเตอร์อาร์ดีเป็นชาวเยอรมันตะวันตกซึ่งเคยมาบวชเนนอยู่กับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันไม่กินข้าวกินปลาอะไรทุกอย่างกินแต่น้ำเพื่อต่อสู้กับการเลิกบุหรี่ฝรั่งคนนี้มาบวชเนนกับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันเมื่อศึกออกไปประกอบอาชีพการงานเมื่อแกได้ยินเสียงเอิ้นเสียงโกแกก็รีบมาทำไมรู้ไหมเมื่อก่อนที่จะอบรมสมาธิภาวนานี่เราก็มีการอบรมสามเณรภิกษุสามเณรหลังฤดูการสอบซึ่งอาจารย์มหานิธิวชิรปัญโยวัดป่าวิเวกจันทรารามบ้านดงมาไฟได้ส่งลูกเนนมาอบรมรวมทั้งเนนทั้งนู่นและกับพระเนนที่วัดรวมเข้าก็50-60ในหน้าเกี่ยวข้าวซึ่งคนทั้งหลายกำลังยากกำลังลำบากไม่มีเวลาที่จะมาจังหันบรรชอนกำลังอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวห้อนมาจังหัน6คน7คนพระเนน60-70นี่อยู่อย่างไรก็อาศัยผู้ได้ยินเสียงโกคือฝรั่งคนนี้แหละมิสเตอร์อาร์ดีแกมาเห็นแกมาซื้ออาหารทั้งหลายมาหมด 3,000 4,000 มาเก็บมากักมาตุนไว้ให้คนอื่นเลี้ยงพักแต่พอมาถึงวันนี้แกขอจองเลยวันที่10นี่เป็นวันเกิดของผมผมขอจองเพื่อทำบุญสุนทรทานเลี้ยงคนเป็นหมื่นเป็นพันผมไม่กลัวอาตมาก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่านี่นะคนมันเยอะนะไม่ใช่60-70เหมือนเราเลี้ยงเนนนะยูจะต้องรู้นะ I think maybe more than 700 people อาตมาก็บอกว่าฉันคิดว่าอาจจะมากกว่า700คนแต่เอาเข้าจริงๆมันฟาดไปทั้ง800เกือบ900คนยูจะต้องเสียเงินมากในการเลี้ยงเราต้องคิดดูให้ดีนะถ้าไม่ไหวก็ให้มาสมทบกับคนอื่นแต่จะรับคนเดียวต้องคิดดูรับพอเพียงพอเพราะคนมันมากฝรั่งก็บอกว่าไม่เป็นไรผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยไอ้ฝรั่งกับพูดไทยผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเห็นไหมล่ะท่านสาธุชนคนไม่เหมือนกันแม้จะเป็นฝรั่งมั่งค่าเกิดมาไม่เคยพบพระพุทธศาสนาเมื่อเขาฟังถูกเขามองเห็นประโยชน์ของศาสนาเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมเขาได้ยินส่วนผู้ที่ฟังแล้วไม่สนใจเห็นว่าเป็นเรื่องคือคาลาสมัยไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่มีประโยชน์งมงายไรเหตุผลทำบุญอย่างนี้จะได้ประโยชน์อะไรไม่เหมือนผู้แทนไปหาเสียงไปแจกเงินเอาอย่างนี้มันก็คนละอันพระพุทธเจ้าเรียกว่าอสุตวาปุถุชนโนปุถุชนิโกปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงกู่ไม่ได้ยินเสียงเรียกก็เลยเดินอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นและมืดมนอนธการว่าวจ่อยๆหูหน่อยบอกอย่างฟังกลายเป็นหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผือดบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองว่ามีทรงนามหน้าเสียแห่งเหี่ยวตายถึงศาสนาพุทธอยู่ในแผ่นดินไทยที่มีพุทธศาสนาไม่สนใจได้ใจดีเหมือนนาไม่มีเหมืองจะส่งน้ำปูขึ้นมางอกขึ้นมาแต่ไม่งามอาจจะตายเอาเวลาไวๆไม่ก็ว่าถ้าใครมาชวนเขาไปทำชั่วยั่วยวนด้วยเงินด้วยทองจ้างเขาไปทำชั่วเขาจะทิ้งศาสนาทิ้งศีลทิ้งธรรมเขาไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เรียกว่าหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผือดบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์รู้ว่ามีทรงนาม
1: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิไปเนื้อหรือไต่ไปทั้งใดเห็ดจงปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวงามฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคินข้างนี้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจ จะให้ทานข้าวสักเม็ดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพระนี้แกก็พาแม่ของแกมา 2-3 ครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่2คุณยมวิเชียรภุกโฉมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงกู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่3มาก็สปอวานนนิวัฒน์ท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เล่นการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตราวาอามัจจาวายาติงวาสะโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอมาตย์ก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำพร่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เสพทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้หย่อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญห้องบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ยังต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสัยวัฒนติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตตาวายาติสังคาจะเยจัสอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจคณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นอยู่นี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานอ้าวก็พาลูกน้องมารับเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกลู่อีกคนนึงอีกกลุ่มนึงอีกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาริยาอาจารย์วิทยาวงกะละสินสองผัวเมียกับพาลงชวนกันไปทนห้องสองไอ้น้องถูกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญไว้ซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแผดด้วยบ้านบางชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกอย่างนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบท่านตั้งหลายอย่าคาดจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในท่าน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังสิงพอไฟมัน มันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินี่กายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสะปัสสะสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปเหลือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันผิดกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนั้นได้สั่งคุณงามความดีมามากสุดท้ายผลกรรมจักต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามือทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกก่าวันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงร่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวไวกินดิบดิบจะเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันนี้คือบุตรถือเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาววังกุจิกนั้นยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสนั้นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติธรรม800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวกโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางขนนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินส่งทองมาผมขอเหมาหนึ่งวันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณรงคุณยอมณรงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกันสองเรี่ยวสองแรงวันสุดท้ายอันนี้เราให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นและเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกาขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศทิศนำข้าวสารอาหารแห้งมานุ่นขณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล่นเงินทองมาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนุ่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพุ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป้าม่อนบ้านส่งเปยมือมุกดาหารคำจะอีพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมามาส่งโอ้ยอย่าเม่นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกู่มันบ่ได้เม่นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นไหมล่ะมันก็เลยอยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอม อำเภอสร้างของนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได
2: ้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่คงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเพจจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้ขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทนแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: สารอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพเอื้องประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยนอกจากนี้ยังเร่งให้พัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตปุริมปัสสภาภาครายงาน
3: รองเลขาธิการกกต.เผยแผนคุมเข้มปราบทุจริตเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาย้ำขยายผลซื้อเสียงให้ถึงต้นตอเหมือนคดียาเสพติดพร้อมถอดบทเรียนเตือนเจ้าหน้าที่ต้องนิ่งและใช้ความจริงสู้ป้องกันเหตุบานปลายร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาในครั้งนี้ถือ

0: ่วงท้ายของฤดูการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งศาลพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจอำเภอสีเกาจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
1: นายมานิท่าจีนอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอสิเกาจังหวัดตรังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอสิเกาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิเกาเพิ่มมากขึ้นและในช่วงหน้ามรสุมที่มีฝนตกคลื่นลมแรงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นโมเดลของความปลอดภัยในพื้นที่ที่จะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวได้ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก107387รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก08รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก602และ716รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก298และ091รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

0: เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งไม้จะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานนกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอทีคือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทําบุญข้าวประดับดินหรือบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อตั้งแต่นู้นท่าแตงสารวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเรื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพะบางผาตั้งวังเวียงขึ้นไปนู่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านนั่งอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้ นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักษิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินเปลือยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000-4,000 ปีมาแล้วบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานแล้วก็จากประเทศลาวจากเหนือจากซําเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซําเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานกว่าที่ไหนในสวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแพร่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธการในค่อนในประชิมมะพุทธการก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทาน ได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับโรยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มที่วัดพระธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในภัตตกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโกนาคามโนกัสสปะมาถึงเรากุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกัมพากัปปนคีรีที่ดอยเข็นใจภูกัมพาเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเรามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้เจ็ดวันที่มกุฏพันธนะเจดีเสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกัมพาขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สุวรรณภูมิที่ดอยกัมพาเข็นใจคือริพธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ.8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในภัตตกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกัมพาพระนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณที่นี้และบริเวณที่นี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ในเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพระนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพระนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วเข้าสั้นเข้าก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโค้งไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตบูรณ์พุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตสู่ใจชาวสีโคตบูรณ์ตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตบูรณ์นู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี้ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญข้าวสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกระพัดข้าวสลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่ข้าวสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญข้าวสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกระพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนากตาธิการสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาค่ำมาชูพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณบริเวณถิ่นนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นว่าเป็นบริเวณที่คนจะมีบุญมีสมาธิที่มีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจะอุปถัมภ์คำชูมีศรัทธาปราสาทในพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกทวนหน้าณบริเวณนี้ยังมีชื่อว่าสีโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบุญพวกเราพูดแล้วเมื่อพุทธศาสนาได้ฝังรากลงตรงนี้ชาวสีโคตบุญเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไหว้ทุกเช้าทุกค่ำในพระรัตนตรัยยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวพระพุทธอยู่หัวพระธรรมอยู่หัวพระสงฆ์อยู่หัวก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นเนนน้อยยังไม่ใหญ่ยังไม่เป็นพระก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆข้าวเจ้าอยู่หัวก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือแต่เพียงจวนน้อยสีโคตมะปุระก็เหลือแต่สีโคตบูนข้าวสารากกับพัดก็เหลือแต่เพียงข้าวสากพระยาก็มาเหลือแต่เพียงเพียเพียชาโนชิตเพียโน่นเพียนี่นี่แหละคือโฉมหน้าของอีสานโฉมหน้าของลาวแท้โฉมหน้าของสีโคตบูนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณมานานแสนนาน 2,530 ปีมาแล้วก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะฝังรากลงสู่จิตใจอันลึกซึ้งของชาวสีโคตบูรณ์นี้ชาวสีโคตบูรณ์ก็นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักนับถือจนได้ทำเป็นผีแจผีบ้านผีเรือนโดยบรรพบุรุษของเราเล่าเอาไว้เพื่อให้เกิดความรักความเมตตาปานีรวมกันเป็นเอกภาพเลยแต่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าเรานี่เกิดมาจากฟ้าจากสวรรค์จากไทยจากไทยจากแถนคำว่าไทยแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แถนก็แปลว่ามาจากฟ้าอีกเหมือนกันแถนหลวงฟ้าขินทรงให้ลงมาเกิดแถนใหญ่ยางามแล้วก็เข้าใสเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษนั่นเป็นคติของมนุษย์ไม่ว่าที่ใดแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็ยังบอกว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์พี่น้องชาวจีนก็บอกว่าเรานี่มาจากเทียนไทสุขาวดีพี่น้องชาวกรีกฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกของโอลิซิสหรือว่าอิลิวชันก็คือแสงสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนไทยคนลาวชาวสีโคตบูรณ์นี่แหละก็เลยเรียกตนเองมาจากฟ้ามาจากไทยมาจากแถนก็เลยมีการเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถนกันยกใหญ่ก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาขอให้เราได้เข้าอกเข้าใจกันให้ดีๆการเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นแหละคือการบูชาบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีผีเฝ้าบ้านเวลาจะกินข้าวกินปลาก็เรียกผีเรียกสางถ้าหากท่านมีโอกาสได้ไปค้นอ่านหนังสือหลักคำผูกสามก็ดีบั้งจุ่มก็ดีพื้นคุ้นบรมก็ดีจะได้พบสิ่งเหล่านี้ อย่างเช่นคำว่าเวลาจะกินข้าวกินปลาก็ยังมีการเรียกคนโบราณสอนกันไว้อันว่าแทนไงพ่อมแทนหลวงเถ่าใส่ก็ดีครับทั้งยางงามเจ้าสามเถ่าหมุดไปเขาก็ม่อละนาดเมียดหลดสัวตายไปทวนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสื่อมมึงเดียวนี่คนจึงได้กล่าวตานเอิ่นต่างผอกพาลีผีว่ามาเยอะให้เจ้ามาหากันมากินยาสมัวเมาสาเทียนยอมมากินเขาโพสนั่งเขาผอกตามแต่คนมอบให้เขานั่นก็จึงกินจนว่าล่ำดับเถ่าพายรุ่นเฮาใหญ่มาผีย่ามากินเขาน้ำเฮาจึงเอิ่นใส่ผีในคำกล่าวเหล่านี้คือการเคารพบูชาบรรพบุรุษเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็สอนให้เราเคารพรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนิมิตตังฟ้าทูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาแสดงออกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายคติของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปให้แก่ปู่ย่าตายายนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวสีโคตบูรสองฝากฝั่งมาก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วพอดีวัฒนธรรมพุทธศาสนาของอินเดียได้เข้ามาก็พอดีมาผสมผสานกันชาวอินเดียก็นับถือเรื่องนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเขาก็มีการทำบุญให้แก่คนตายในเดือน10เขาเรียกว่าฤดูสลถะสมสลถะสมเยกิตสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ฤดูสลถะอันคับข้างไปด้วยต้นข้าวนี่กิตสัมภาเทคับข้างไปด้วยข้าวกล้าสลถะสมเยในฤดูในสมัยแห่งสลถะในสมัยนี้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังชิ้วเต็มทุ่งเต็มท่าจิตใจของเจ้าของไร่เจ้าของนาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานฝนฟ้าอำนวยให้ปีนี้คงจะได้ข้าวได้ปลาเพราะวันนั้นในเดือน10ฤดูสลัทะน้ำเปี่ยมฝั่งกุ้งห้อยปูปลาตามทุ่งตามท่าลงทุ่งลงท่าตึกซ่อนย่อนแหใส่ซ่อนใส่ใส่อะไรต่างๆมันหาได้ง่ายปูปลาหาได้ง่ายส้มสู่กูกไม้ผลหมากรากไม้อะไรต่างๆก็สุกในหน้านี้ตั้งแต่ลูกน้อยนาตามที่เราปลูกง่ายๆก็ดีฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมามากกล้วยก็ออกลูกสุกงอมในช่วงนี้ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าเวลาที่อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาโฮมข้าวปลาอาหารสมสุกลูกไม้ปูปลากบเขียดหาได้ง่ายก็เลยมาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญมีคุณคนอินเดียในสมัยโบราณเขาก็เป็นสังคมเกษตรกรรมเหมือนกับคนไทยเราเมื่อเขาหาได้อย่างนี้สมัยก่อนเศรษฐกิจไม่มีพันไม่มีสวนปานสวนปอไร่มันไร่อะไรต่างๆทำนาแล้วก็แล้วระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หาพนมข้าวต้มพาลุงพาลังแต่งอาหารดีๆลงไปกองไว้ที่ป่าชาตลอดเวลา1เดือนในเดือนนี้เขาจึงเรียกว่าฤดูสลัทะสอเสือ

เต็มฝั่งฤดูแห่งการทำบุญอุทิศรวมความแล้วก็เข้ากันพอดีในหน้านี้สุนัขผสมพันธุ์กันก็ชื่นชมน้ำก็เต็มฝั่งฝนตกดีเป็นเดือน9เข้าเดือน10พร้อมกันนั้นก็เลยมาทำบุญเพราะสมโสกลูกไม้ปูปลาอาหารกบเขียดมาต้อนมาหอมหาง่ายก็เลยมาคิดถึงมากๆคนโบราณก็เลยเอาด้วยเหมือนกันในภาคอีสานในภาคกลางในภาคใต้ภาคอีสานเขียนไว้ในหีบ12ของ14ไว้เลยเมื่อฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไหวผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่ายกท่านถอดไห้สังโฆพร้อมสู่พ่ายเดือนสิบได้ลำลวงมาถึงเดือนสิบมาหอดแล้วท่ายกถอดบวยบานเบิกพี่ท่ำท่านต่อมาสองสันเข่าสากน้ำมาให้สังโฆท่านถอดผ้ากันวังหยอดแก้วนิพพานผลบนเย็นถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพบานเพิ่นปล่อยเพจกับทั้งสัตว์นาลกผอมในหมอแผ่นแดงเทพทรไทยในระวางกามาเสด็จลงมาหาหมู่เฮ้าม่วนผอมซุ่มที่เป็นแสงเสือกันมาแต่ศาสตร์ก่อนที่มาคอยหับตอดลอดหาส่วนบุญซุ่มที่เป็นเทพไทยโน่อยู่ทั้งสวรรค์ที่พากันลงมาจอบซ่อมลิงเยี่ยมเห็นเขาทำบุญสั่งการกุศลสั่งก่อดีใจนำพี่น้องสิเมื่อพออยู่สวรรค์ขั้นเห็นเฮาเลิบมางหีดเก่าข้องหลังก็ดีแล้วบุญกุศลสินธรรมบ่คันหนึ่งน้ำจ่อยเขาก็พากันหน่อยในหัวใจเอาอังคิดคะนิ่งน้ำพี่น้องสิล่องหมอกแผ่นแดงส่วนประเพณีนั่งลกหายได้ปลดปล่อยมาเมืองคนเขาก็สลบนศอกหาสาดแฝงซุ่มเสือแลนขึ้นเนื้อล่องไต่ตามสลาหิ่งทาตามหนทางควงบาทหาเสือเซนโตข้อประทุกอยากให้อาศัยเพิงใบบุญตั้งแต่ยังเป็นคนบ่ได้ทำบุญเอาไว้มั่วแต่บนวินสั่งปาปังกำบาปตกมาในเส้นนี่เลยล่องหมอกแผ่นแดงเขาก็เลาะแหล่งแข่งห้องหำหวนหาทั้งโลกล้านอาวอาบ่ได้ยินเสียงนั้นย้อนว่าอากุศลเบื้องปาปังกำบาปได้มาบังเลื่อมไว้ให้เขานั้นบ่ได้ยินนี่บังก็มาร้องเรียกหาพี่หาน้องตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาเทียงไร่เทียงนาศาลาท่าน้ำด้วยความอยากความหิวร้องหิวเปรตทั้งหลายร้องหิวเหลือเกินแต่พี่น้องไม่เห็นเขาก็เมื่อยเลาะสอกคนทั้งไห่หำกันนิ่งหาลงไปตามเทียงหน้าป่าดงพ่องเสียงเบิดเสียงโห่เห่ห้องควนข้างเอิญกูโลกและล้านกระบอกหูตำนั่นแลนบังเขาก็ส้มซ่านเขาอาลามหลวงกวงไงหลังแต่เห็นพี่น้องพ่อได้ส่วนบุญเขาก็ดีใจหล่นเห็นคนแนนอังคือจะเห็นพี่น้องข้าวนี่เทียงจริงล่างพองเห็นพี่น้องสาดเป็นแนวโตมาจำสินกินท่านสืดส้มหัวแหม่งโพสนั่งเขาปูปลาฝีนตอนผ้ากันท่านถอดไห้ก็เลยได้อิ่มพุ่งเขาก็ย่อมือขึ้นสาธุการพร้อมพำสาธุทอนปากกาวตานพรไห้อยู่เย็นขอให้ลุหลับได้โดยดังใจประสงค์งามเมื่อหม้อละนาตายให้เจ้าเมื่อเมืองฝาล่างพองส้มสาดเขาอารามหลวงกว่างไงเห็นแต่หน้าเพิ่นผุ่นบ่มีเสื้อเซนโตบางพองกำเว้นสางปางหลังนักนวงเขาไปวัดบ่ใดมั่นห่อนจังไฟเขาก็ดาวดาวดินหีบออกจากอารามเมื่อเขตทอละนี่สงจังคอยเศร้าหายห่อนข้อวาติเตียนเจ้ากูส่งถ้ำพองประเสริฐกำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟนี่พวกนี้เข้าวัดไม่ได้เข้าไปแผ่นดินร้อนเหมือนกับไฟเพราะโทษที่เคยด่าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีติเตียนกล่าวโทษชักชวนชาวบ้านให้เข้าใจผิดพระองค์นี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ทิ่มหีดเก่าคลองหลังพระที่ท่านดีตนเองกับเห็นเป็นโทษชักชวนคนอื่นติเตียนว่ากล่าวในที่สุดก็เลยตายตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตมาก็เข้าวัดไม่ได้ข้อว่ากำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟข้อว่าเป็นจังสันเฮาจังได้เห็ดเขาเป็นหอไปแขนทั้งอาหารหวานข้าวสู่อันม่วนผอมท่านเทให้ซุ่มบ่มีสาดเส้นเขาบ่มี

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซอดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์เด

คือหอดเด้คือหอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าคือหอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงคือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเขียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางห้อง

คือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเฮาตั้งแต่เก่าพี่น้องเอ้ยขวดเคกินเลี้ยงลูกเต่าปองเลี้ยงจนใหญ่

ทั้งเสียงมวยมวยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเดิกบอกเตือนให้เฮาหูสังคนาตองกังสดานอยู่นี่น้ำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

พี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์พลอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อข้างหาบุญเฮาหน่อยฝั่งหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกข์อยากหายบุญหน่อยให้เติมเอา

ขึ้นทางบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะฝุ่นกับผีนี่กันน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบมาเปลื่อมพ่ายผาคุ้มสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเกียงทึ่งสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามันละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้ตื่นกันพี่น้องเอ้ย

เฮาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากล้นแหน่งอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่นได้ทรงมา

คือเฮาปลูกต้นใหม่เพียรพำแพ่งรักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน่านเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเลื้องนี่ฮะทำเนียมแท้บุญกรรมน้ำแต่งพี่น้องเอ้ยไผเด้อฮอนจักลบดีกรีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบมาบเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลอเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่น

ำบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถ้อยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาบอกภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุกให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดใหญ่มาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสร้างมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเขาห่วมล้านประสานจิตประสานใจสร้างคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นท่านห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่นกักบังกินปลากั่งปูหินตามหอมห่วยห้าวเขาเห็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนินกินแล้วนอนสุกยาทวนทวนควนอูดเทียงควนเกี่ยวงอนถือไปใดยังนอเหนือเถิกเอิกไล่ทางใดนอสิได้มาเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผุ่นสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติดย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองท่านหากเบิดเส้นใหม่ผัดมาได้เส้นคนพี่น้องเอ้ยบัดนี่ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกระเป๋าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหียนเล็บกุดหย่อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพื่อนว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี้สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสำชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักดิ์สกุลบ่ห่อนสูญหายไปจากโลกากว่างทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

0: ว่าวังกี้นี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของเฮาเพิ่นบอกฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแหลงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล่มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมนำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวัน
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดย4พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสริงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่ง

ชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเลี้ยวขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายพอผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนัก

ที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำเสียงภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชราการแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธ

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมนี้อยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกราบในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำ

จ่าเหวงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

ระภิกษุก็ยืนกรานว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถอะ

ไม่ถึงแม้ได้ฟังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหนิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอาข้าว

ิ่งที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่ตอนนั้นที่จะให้ความรักความเอ็นดูอย่างบริสุทธิ์ใจที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้นี้แต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหนื่อยที่ล้าทั้งตาปีแม่ยอมเพลียชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปลูกพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตร

งใจจะได้นูเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคลั่นมาดูเอิบอาบไม่ทราบซ่าสมุทฐานคันตั้งดังสอบถามเมียแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสงใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตแสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนามไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกสิถูกตาไม่รำคาญ

0: ูตัวใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชูสู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดคุณแม่
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงเนี้ยอันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาถ้ามารดา

ยนวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกานันตุจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเถ

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: หาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟค่าเชิญคือชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง

0: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าหมายกั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเล่นผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
1: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
0: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วยด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจร

0: รลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการแลนบริดจ์ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
2: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งคือเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงทางชายฝั่งตะวันตกมันยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนด์บริดจ์นะครับส่วนแลนด์บริดจ์แล้วก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
3: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุ่งจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
5: ปีนี้มีแนวโน้มของผลที่มากขึ้นถึง 30% ที่รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชาวนันมาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนิงน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งสารพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดเหตุนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
6: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม. จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่ร้อยละ70ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้ในการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำนึงทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต 1,200 วัตต์พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยโคฟ้า
8: ใครใช้ซิมเติมลืมฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤดาพหโยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในชนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเสนอข่าว
10: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตาก กำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
11: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกไหม
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: างเสียงแห่ง
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟค่าเชิญคือชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่ง

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทย์14-16พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15 นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวทเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาด

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชพระเชนรำ

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอทุกวันนี้เรากำลังเรียกร้องReturn nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียสูญมันกำลังปริวัตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอละเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับลำดับลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดๆฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าแล้วฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าพืชว่าสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่ว่าสันเสียมาบอกอย่างเมืองไทยว่าสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจะบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาทางทางน้ำลากแกงไปหมดแถบอากาศหน่วยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าและฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแล้งจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแรงอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้อาจจะบางแต่ที่นี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักล้อมก็หมุนเอียงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีคิดดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500 600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดนึงท่านว่าควันเจตลมานานังอุชุงคัดฉันติปุงขโบสัพพาตาอุชุงคัสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุสเซสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธมิกังจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังลัทธังสุขขังเสติราชาเจโหติธมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัฐนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไประบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศเอ๊พระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศขันธกะมหาวัคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั่นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนนในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองโว้ยตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยไปสันให้ไป ภาวนาพุทโธนี่ต้องเลือดจะปาดทั่วว่าสันเพราะเป็นพุทโธเลยบ่เนี่ยปาดทั่วสิบ่ตายพอบ่ได้กะคักครับว่าสันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้กะคักเป็นหยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้น2เทื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยอมก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแคว้นก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านพวกนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาพระอาตมาก็พาพระเนตรขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนน้อยเป็นเพอร์เวอร์เพ่เว่มันจักซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละ2ห่อต่อ1วันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่าไม่มีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมนิดเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวไปเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพอดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาหาทำหัวหน้าเขาหาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุ้มครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้ด้วยนะแม้แต่ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแท้สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไร จึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค์แม้เสียดายจริงๆอยากจะตายไปเกิดใหม่จะได้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีๆพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุทั้งหลายหัวหน้าที่ดีตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์ลูกน้องบริวารในโลกนี้แม้แต่ตายแล้วสู่ปรโลกปรภพเขาก็ยังคุ้มครองให้บริวารเขาได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารนี่ไม่ใช่มันเป็นได้ง่ายมันเป็นด้วยบุญอีกด้วยนะอธิปัจจังปริวาโรสภเมเตนะลภติท่านได้เป็นใหญ่ท่านมีบริวารเพราะเหตุแห่งบุญที่ท่านได้กระทำไปแต่ก่อนโน้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันได้เป็นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยบุญเก่าบุญใหม่ถ้าเราสร้างเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยประโยชน์มันมากมากเลยทีเดียวระบบทั้งระบบมันอยู่ที่คีย์มาสเตอร์อยู่ที่ผู้นำอยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ผู้ใหญ่นี่เองเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาจริยธรรมของผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรจะมีคอร์สขึ้นมาเลยอาตมาว่ามันน้อยไปนะขนาดนี้นะอยากจะให้ลงไปคลุกเข้ากับธรรมชาติจริงๆ

กฎของธรรมชาติอันหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันต้องทุกข์แน่นอนเป็นปัญหาแน่นอนความที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์หรือปัญหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หนทางที่จะแก้ปัญหาที่จะดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคนั่นคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือจริยธรรมทุกข์สมุทัยนิโรธสามอันนี้เป็นตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติส่วนมรรคในอริยสัจตัวมรรคนั้นคือตัวจริยธรรมที่จะเข้าไปถึงตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อมันปัญหามันจะแก้ไขได้ทีนี้ในจำนวนมรรคนั่นแหละมันย่อลงอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจริยธรรมทั้งหมดคือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องคู่กันต่อไปในตัวศีลสมาธิปัญญานั้นเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาถ้ามีปัญญาถูกต้องรักษาศีลก็ถูกเจริญสมาธิก็ถูกแต่ถ้าขาดปัญญาปั๊บรักษาศีลก็มีปัญหาเอาศีลไปทะเลาะกับชาวบ้านเราดีกว่าเขาหมดเลยแบกศีลเถอะเลอะไปแล้วมันไม่มีปัญญาเอาความดีของตนเองก็ไปข่มกับคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเป้าหมายทั้งหมดในการพัฒนาจริยธรรมคือพัฒนาปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราจะต้องไปเรียนจนจบปริญญานะปริญญาทางโลกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาของทางพุทธศาสนาที่จะพูดถึงคนโบราณภาคอีสานได้พูดเยาะเย้ยลูกหลานรุ่นหลังไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบ่ได้ห้องนั่งเดนอบัดกระต่ายหางก่อมๆสังบ่ได้นั่งห้องถ้าท่านมาจากภาคกลางคงฟังไม่รู้อัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบ่ได้ห้องนั่งจระเข้หางยาวเป็นว่าเอามาขดรองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมๆสังมาได้นั่งห้องตัวกระต่ายหางสั้นแค่นี้เวลามันนั่งมันเอาหางมารองเปรียบเหมือนคนมีปัญญาทางโลกเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เลทขึ้นมาด็อกเตอร์พิเศษขึ้นมาเมื่อมีปัญหาชีวิตไม่รู้จักทางออกกุมขมับเป็นโรคประสาทดีไม่ดีก็ฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายประเทศไทยได้ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงน้องสุดท้ายขึ้นมาก่อนที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีคนแรกท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็ยิงตัวตายแต่กระต่ายหางก่อมๆสังบ่ได้นั่งห้องสังบ่ได้นั่งห้องหมายถึงชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเนี่ยทำไมแกไม่กลุ้มใจเป็นโรคประสาททำไมแกจึงไม่ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายแกก็ไม่สะดวกสบายแกทำงานทำการอยู่ตำทุ่งตำท่าแต่รู้สึกจะมีความสุขกว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ได้แกมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งปัญญาที่จะไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อได้พัฒนาปัญญาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องการที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้นั้นต้องพัฒนาจิตให้จิตสงบระงับจึงจะเพ่งไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมือนไฟฉายหลอดไฟดิออนใหญ่ๆเนี่ยกินไฟมากหลายโวลต์แต่มันก็เห็นบริเวณเนี่ยฐานไฟฉาย2ฐาน2ท่อนฉายไปเห็นไกลๆฝนตกก็ยังฉายฝาสายฝนออกไปเห็นอีกด้วยซึ่งมันมีแรงน้อยกว่าหลอดนีออนนี้เพราะอะไรเพราะมันได้รวมกันเป็นลำแสงมันได้โฟกัสแสงของมันรวมเป็นเรามันจะเห็นตรงไหนมันก็ส่องไปจิตใจที่สงบไม่กระจัดกระจายมั่นคงบริสุทธิ์สามารถที่จะเพ่งจ้องลงไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยนั้นค่อยๆกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะนั้นการพัฒนาปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาเพียงพอก็เลยมาต้องพัฒนาจิตแต่การพัฒนาจิตมันยากมันไม่ขึ้นมาง่ายๆมันมีพื้นฐานมันจะต้องตั้งอยู่ที่การกระทำการพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือศีลนั้นถ้าเรารักษามันให้ดีๆพอมาฝึกจิตมันก็ง่ายอย่างสมมติว่าเราต้องการจะฝึกสมาธิภาวนาขึ้นมาเนี่ยเราไปทำชั่วมามากเลยพอมานั่งปั๊บภาพแห่งความชั่วสิ่งที่ตนเองกระทำมันจะมาหลอกหลอนจิตใจให้สะดุ้งให้หวาดเสียวหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาไม่ได้ดีพอก็เลยเลื่อนมาอบลมศีลจึงเรียกว่าภาวิตศีลจึงขึ้นไปสู่ภาวิตจิตภาวิตปัญญาที่อบรมศีลให้ดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจ

นั้นเมื่อจิตใจของเรามีศีลดีไปอบรมจิตมันก็สงบง่ายท่านนั่งอยู่ทั้งวันท่านก็ไม่เคยเห็นความชั่วของตนเองไม่เดือดร้อนอาดูลใจเพราะการกระทำการพูดการคิดของเราความสงบมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทีนี้การอบรมศีลเนี่ยมันยากขึ้นมาอีกมันยากขึ้นมาอีกต้องลดลงมาอีกพื้นฐานของศีลตั้งอยู่บนกายอันได้รับการอบรมจึงมีคำว่าภาวิตกายอบรมกายแล้วสูงขึ้นมาภาวิตศีลอบรมศีลและจึงมาสู่ภาวิตจิตอบรมจิตจึงมาสู่ภาวิตปัญญาอบรมปัญญาภาวิตกายตัวนี้สำคัญเมื่ออบรมกายเราดีรักษาศีลง่ายแต่นี้ถ้ากายเรายังยุ่งยากลำบากด้วยการบริหารกายนั่งอยู่เดียวอยากกินเดียวอยากสูบเดียวอยากดื่มเดียวอยากจะไปลีลาดอยู่ในฟอในคับในบาอย่างเนี้ยคือกายของเรามันไม่ได้รับการฝึกให้มันง่ายมันกินมากมันนุ่งห่มมากมันนอนมากมันตามใจมากมันชอบสะดวกสบายจนเกินไปมันก็เป็นการยากไปหมดเลยในการรักษาศีลทีนี้เมื่อทำกายให้มันสบายขึ้นมาจะมีคำว่าภาวิตกายภาวิตกายอบรมกายอบรมกายให้มันเกิดฟิสิกันโกลขึ้นมาคือให้มันเกิดการพัฒนากายขึ้นมาคือนุ่งห่มแต่พอดีกินแต่พอดีนั่งนอนแต่พอดีไม่ให้ชีวิตที่เป็นกายภาพนี้มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจนต้องมามัวภาวะพะวงแสวงหาให้แก่มันบำรุงบำเรอมันจนเกินไปอย่างนี้เพราะนั้นชีวิตของนักบวชที่จะรักษาศีลก็ดีหรือของชาวบ้านที่ต้องไปจำศีลในวัดก็ดีนั่นแหละคือต้องการไปอบรมกายอย่างนักบวชนี่เครื่องนุ่งห่มนั่นก็มีชุดเดียวเพียงเท่านี้กี่ปีกี่ชาติก็ทรงเดียวอันนี้สีเดียวอันนี้ไม่ต้องวอรี่ต่อแฟชั่นทั้งหลายเลยผมก็ทรงเดียวอันนี้15วันหรือ1เดือนก็มาตัดทรงเก่าอันนี้มันง่ายกินก็2ครั้งถ้าอย่างในวัดบ้านธรรมดาถ้าอย่างวัดป่าก็ยิ่งแล้วใหญ่อย่างที่วัดรามานี่ก็ครั้งเดียวยังไม่พอใช้ภาชนะอันเดียวใส่เข้าไปในบาตรอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกคินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายคำว่ากามในที่นี่ก็หมายก็ว่าบอกงัวซานน้ำแซบพูดเป็นภาษาภาคอีสานเรื่องอยู่เรื่องกินคือมันต้องอบรมกายเมื่อกายอยู่สบายแล้วจะเลื่อนขึ้นมารักษาศีลมันก็สบายขึ้นการเบียดเบียนก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงตราบใดกายยังมากอยู่ยังวุ่นวายเกี่ยวกับการกินการอยู่การอะไรต่างๆมากเนี่ยมันต้องแสวงหามากมันต้องเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมเดี๋ยวนี้เรากินมากคนเราทุกวันนี้กินมากกว่าสมัยพ่อแม่ของเราขออภัยสมัยพ่อแม่ของเราเนี่ยทำนาไม่ได้ข้าวมากเท่าทุกวันนี้ผลิตผลการเกษตรน้อยกว่าเดี๋ยวนี้แล้วคนสมัยนั้นไม่ทุกอย่างนี้อายุยืนกว่านี้ไม่ทุกใจนะแต่ส่วนทางกายนั้นเขาไม่สะดวกสบายเขาหาข้าวมากินใส่ปากหาอาหารมากินเขาก็โยกเข้าไปวันๆปีหน้าฟ้าใหม่ฝนตกมาเขาก็ทำต่อไปแต่เราทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาก็ทุกอย่างมหันเลยทุกวันเพราะชาวไร่ชาวนาก็กินมากกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกเข้าไปกินทางกายเข้าไปกินอารมณ์ทางใจเข้าไปไม่รู้จักอิ่มเอามากินทางปากนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยกินทางตาไปด้วยฟังเสียงเพลงไปด้วยยิ่งผู้ที่มีเงินเดือนข้าราชการถ้าไม่มีจริยธรรมยิ่งกินมากกินตั้งแต่เที่ยงในยันเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงวันในยันเที่ยงคืนไปกินจังใดก็ดอกก็เดียดแท้กินกระทั่งเวลากินจนร้านเขาปิดก็ยังไม่อยากจะเลิกกินแบบมากเกินไปเห็นไหมล่ะมันจะต้องเบียดเบียนแน่นอนเพราะกินมากเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามงามไฟสลัวสลัวกินให้ครบวงจรถ้าอย่างนี้มีเท่าไหร่ไม่พอนะไม่พอจะรักษาศีลมันก็รักษาไม่ได้เพราะกายนี้ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้กินน้อยๆอาตมาขออภัยขอพูดถึงเรื่องตัวเองนิดหนึ่งแต่ก่อนสูบบุหรี่วันละ3 2 3 2นั้นสูบบุหรี่เก่งมากกินเหล้าใน3วันไม่กินข้าวเลยก็ได้กัญชาสูบจนเขายกเขียงนี้จากมันสูบเก่งพอดอันไหนมาเมาลองหมดใจมันชอบลองทำงานเงินเดือนมากๆ30,000 กว่าบาท40,000 บาทก่อนที่จะมาบวชทำไม่หมด
สุดท้ายมันไม่มีประโยชน์อะไรได้อ่านหนังสือธรรมะจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงจะว่ามีบุญหรือยังไงก็ไม่ทราบรู้สึกละอายจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งหนึ่งในใจมันบอกว่าจะเลิกแต่ว่าเอาอีกสักหน่อยจะกินเหล้าทีมันก็บอกว่าจะเลิกแต่ก็ยังเอาอยู่นานๆเข้าคุณธรรมมันก็คงมากเราศึกษาไปมากก็ทำไปความคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะต้องเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนี้คือยาพิษที่เรากำลังกินในที่สุดอาตมาก็เลิกเวลาเลิกก็ไม่ได้ต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกตรงไหนดอกเวลาสูบยังไม่ได้ไปสูบถ้ำกระบอกกินเหล้าก็ไม่ได้ไปกินที่ถ้ำกระบอกก็กินมันตรงนี้เลยอยากกินตรงไหนก็กินตรงนั้นทำไมจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกวันนั้นนั่งเครื่องบินไปที่รัสเซียไปที่มอสโกสายการบินของแอโรฟอร์ตสมัยรัสเซียเขายังไม่ล้มละลายนัดก่อนยังไม่บวช2524เครื่องบินมันไปลงเซอร์วิสที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียพอเครื่องบินลงจอดตรงไหนอาตมาต้องไปหาซื้อเหล้ากินว่าเหล้าเมืองนี้มันดีไหมที่จริงมันพอดีจักเมืองดังเหล่าเนี่ยฟาเขาไปว่าได้กระตีนตบตะกะแตนหล่นมองก็เดินขึ้นไปหาซื้อเหล้าเพราะว่ามันฟรีปลอดฟรีแท็กไม่ต้องเสียภาษีอะไรก็ไปเห็นที่เขาขายหนังสือมันหมุนมันใส่ใดเป็นช่องมันหมุนไปช้าๆหนังสือเล่มต่างๆอาตมาเป็นคนชอบอ่านก็ไปยืนดูเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสะดุดใจมันเขียนไว้ว่า how to stop smoking and drinking เหตุจังใดจังสิเศร้าโศกอยากกินเหล้าได้มันว่าหนังสือเล่มนั้นขออะไรพูดเป็นภาษาไทยอีสานอย่างนี้เอ๊เขาน่าจะแนะนำที่ดีเราก็นึกอยากจะออกก็กดสวิตช์หยุดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาดูก็บอกว่า stop smoking and drinking now นี่คืออินโทรดักหน้าบทนำของมันหยุดการสูบการดื่มเดี๋ยวนี้เพียงแค่นี้เองอาตมาห่วยสิไปซื้อหัวมันอ่านให้ยังหนังสือแล้วขันหยุดเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเลิกมันเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาหนังสือเล่มนั้นสอดเข้าไปตั้งแกว่าเลิกเดี๋ยวนี้stop smoking and drinking now ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลิกเลยแต่จะต้องตั้งใจให้มั่นคงนะเรียกว่า self determination ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงว่าถ้ามันไม่ดีให้มันตายไปเลยเราเนี่ยถ้าไม่ตายดีเป็นคนดีของชาติถ้าจะมีลูกมีเมียจะเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกถ้ามันไม่ตายให้มันดีถ้าไม่ดีก็ตายลงแดงไปเลยเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมายังไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเกินแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เขาร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะว่าเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใหญ่หรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมอุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี่จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่น2:00ทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป3:00-4:00วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยเดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้ล่างแห่งถึง3คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและยวดยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว 140,000 กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเราไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ให้นี่วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง2:30จากถึง3:00แล้วความคิดที่ว่าทั้งนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมนึกในแกโยมเพอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานพาหนะในพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนหนึ่งแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5 ตัว 10 ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ300,000กว่าเงินสดๆมาขอปวารณากับอาตมาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วเหลือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมาอ อิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจจกโรสิยานะโรนะจมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี่มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนาก็ภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกุเลงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะมันกูลืมขักลืมแน่ฉันลืมแม่แกมาวัดเนี่ยบ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณตั้ง5ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีอยู่โรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักขณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถปิกอัพอยู่2คันทั้งบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเข้าหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากและยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลางงานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อละเพราะอาตมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกนี่จะหาพานเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวซะยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 นอาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่จะได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงจะยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะธรรมะนั้นน่ะมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี่ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่ง 2. ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2 คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ8ล้าน4แสนก็ตามเถิดมันมากเกินจะรวมอยู่ในคำว่า ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาวัตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมติติตาธรรมนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นคือจริยธรรมคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้แล้วทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความจริงอันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้การกระทำให้ถูกต้องคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็คือการกระทำให้ถูกต้องที่ควรกระทำนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมขอแยกศัพท์นิดนึงจริยธรรมนี่เราเข้าใจกันน้อยนะแม้แต่ภาพรวมๆทั่วๆไปยิ่งแปลออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้คำว่าโมลันใช้คำว่าเอทิกส์เหล่านี้ยังแคบมากๆเลย

ของชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนภาษาสันสกฤตว่าปวุตติภาษาบาลีว่าจริยะความเป็นไปของชีวิตอันนี้ยังเป็นกลางๆยังเป็นกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีว่าชั่วก็ตามยังเป็นกลางๆทีนี้พวกเรามักจะได้ยินคำหนังว่าร่อนเร่พเนจรคำว่าพเนจรมาจากคำว่าวะเนจระวันนะแปลว่าป่าวะเนในป่าจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพเนจรทีนี้พอจะไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินหรือท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ยังบอกว่าร่อนเร่พเนจรไปซึ่งมันผิดกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้เพียงแต่คำพูดกับความเข้าใจธรรมดานี้มันก็ไปกันคนละทิศละทางแล้วทีนี้จริยธรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ในทางพระพุทธศาสนามีอีกคำหนึ่งนำหน้าของคำว่าจริยะเพราะจริยะนั้นมันหมายถึงความเป็นไปของชีวิตธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันมีอีกคำหนึ่งนำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐอันดีงามเรากำลังจะพูดถึงตรงนี้แต่เรามาพูดเพียงแค่จริยธรรมนะนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพุทธสาวกผู้เข้าใจหลักธรรมอันนี้ถึง60รูป60คนแล้วท่านก็แจกจ่ายสาวกของท่านให้ไปประกาศอันนี้ประกาศจริยธรรมนี่แหละท่านจึงใช้คำว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาเสถะเดอก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศความเป็นไปอันประเสริฐแก่ชีวิตพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มท่านจะได้ยินคำว่าศาสนาพุทธศาสนังพุทธศาสเนไม่เกิน10แห่งในจำนวนนั้นแต่คำว่าพรหมจรรย์นี่มากอันดับหนึ่งรองมาก็ธรรมวินัยสองอันนี้เป็นชื่อแทนศาสนาธรรมะก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่แหละความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะวินัยก็คือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมโดยอาศัยเข้าถึงความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเลยรวมกันเป็นธรรมวินัยกลายเป็นตัวศาสนาคำว่าศาสนาจึงมีน้อยในรูปศัพท์ของภาษาบาลีทีนี้พรหมจรรย์หรือว่าจริยธรรมอันประเสริฐนั้นท่านย่อส่วนลงมาว่าอายะเมวะโคภิกขเวอริโยอทังคิโกมะโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แหละคือจริยะอันประเสริฐตอนนี้เราใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งว่าจะมองเห็นภาพรวมของพรหมจรรย์หลักของพรหมจรรย์ของจริยธรรมเมื่อทุกคนเข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นบริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีจะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นพานโรงนักการพานโรงกวาดถนนทำงานต่ำเตี้ยอะไรต่างๆมันจะดีไปหมดมันจะรับผิดชอบสูงมากเลยแต่เราจะละเลยอริยมรรคได้ไม่ได้ในจำนวนที่เราศึกษามาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาตนเป็นใหญ่ก็ดีถือโลกเป็นใหญ่ก็ดีถือธรรมเป็นใหญ่ก็ดีมันรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ได้แยกออกไปจากตรงนี้ซึ่งมีโอกาสแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อไปโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่กำลังท้าทายความแข็งแกร่งทางจริยธรรมโลกยุคปัจจุบันนี้

0: เป็นยุคที่ต้องการที่สุดก็คือความเข้มแข็งทางจริยธรรมคือโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์อันผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความต้องการทางตาทางหูทางแก้มทางลิ้นทางกายอินทรีย์ห้านี้อยากเห็นอะไรก็ได้เห็นด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์อยากจะได้ยินอะไรก็ขอให้ได้ยินอยากจะได้ดมอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้สัมผัสอย่างไรให้มันได้ดังใจทันใจปรารถนาสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้มาดังใจนั้นก็คือตัววิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาทีนี้พื้นฐานจริงๆของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจจิตใจยังไม่มีอะไรเข้าไปให้เต็มให้พอดีให้พองามแล้วมันจะทะเยอทะยานมากขึ้นโลกทุกวันนี้จึงวุ่นวายตึงตังเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันสงครามวิกฤตการนิรันดรก็เกิดขึ้นทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินเผชิญหน้ากันอยู่นี่มันขาดอีกอันหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความปรารถนาความได้ดังปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาผลิตจริยธรรมออกมารองรับจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ตั้งลงของการเคลื่อนไหวทุกอย่างของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจับคู่ได้สองคู่พอดีคู่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับศาสนาอีกคู่หนึ่งเทคโนโลยีกับจริยธรรมกับจริยธรรมถ้าขาดตัวจริยธรรมนี้จิตใจของคนจะโหยหิวจะขาดแคลนความสุขต่อให้เรามีเงินมีทองมากมายมีเครื่องบินขี่คนละคันละคันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเราจะตกนรกติดแอร์จะเป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จะเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเพราะว่าวัตถุนั้นอย่างเก่งก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่กายแต่วัตถุไม่สามารถทำความสงบเยือกเย็นให้แก่จิตใจอันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างได้ธรรมะคือจริยธรรมคุณธรรมทางศาสนานี้จะทำให้จิตใจรู้สึกพอดีระหว่างคนที่มีของมากกับคนที่มีความต้องการน้อยใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่มีสิ่งของมากพรั่งพร้อมทุกอย่างอินฟลูเอนซ์ทุกอย่างกับผู้ที่มีความปรารถนาความต้องการน้อยอย่างพอดีผู้ที่มีความต้องการน้อยนั่นแหละจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกร่ำรวยอยู่ในใจมันจะบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเท่าไหร่คนเราก็ยิ่งพัฒนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไม่รู้จักพออันเบิร์ตไอน์สไตน์แกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็รู้จักเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเกี่ยวกับเรื่องอะตอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนได้สามารถผลิตเป็นต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูมาจนถึงนิวเคลียร์ถึงอะไรนะแกทำขึ้นมาแล้วแต่แกมีศาสนาในใจมากๆนะแกยังคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่แกทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแต่ว่าสิ่งที่ทำมานี่จะอันตรายมากถ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แกก็พูดขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่า the words of the future depend on moral and force of moral strengths ชะตากรรมของโลกของมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจริยธรรมหรือความแข็งแกร่งทางศีลธรรมถ้าหากคนขาดจริยธรรมอ่อนแอทางจริยธรรมแล้วมันจะอันตรายมากที่สุดเลยวิทยาศาสตร์นี้จะทำอันตรายแก่โลกได้อย่างรวดเร็วทำร้ายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาอย่างเต็มที่ การทำงานอย่างหนักหน่วงของศาสนาที่จะระดมเอาคุณธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้จะต้องรีบนำมาใช้นำเข้ามาสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตและสังคมให้ได้ถ้าเมื่อใดเราไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมขึ้นมาสู่จิตใจโดยเฉพาะผู้บริหารเหล่านี้นะอันตรายเอามากๆเลยอันตรายมากๆเลยมีจริยธรรมแล้วยังมีคำว่าพัฒนานะขออภัยเขาพูดถึงพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราพัฒนาจริยธรรมความจริงจริยธรรมมันดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรหมายว่าพัฒนาตัวคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจริยธรรมบางทีมันเฟ้อก็ได้นะคือมันยังไม่เป็นจริยธรรมอันประเสริฐคือความเป็นไปของชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากจริยธรรมธรรมดาให้มาเป็นพรหมจรรย์พัฒนานี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าวัฒโนวัฒโนมันเป็นคุณศัพท์นะนะมันไม่ใช่เป็นกรรมพัฒโนนี่มาเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่ามากหลากหลายรกรุงรังอย่างนี้ก็ได้ยังผมในหัวมากๆก็ใช่ว่าเกสาวัฒโนเกสาวัฒโนก็แปลว่าผมมากผมดกทีนี้เราจะพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายบวกกับลบอันหนึ่งหมายความว่าตัดก็ได้พัฒนาไม่ว่าวัฒกีอย่างพวกช่างไม้พวกตัดไม้ก็เรียกวัฒกีคือบางสิ่งบางอย่างจะต้องถูกตัดจริยธรรมคือสิ่งที่ความเป็นไปในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องตัดถ้าไม่ตัดกลับไม่เป็นการพัฒนาพัฒนานี่มีทั้งบวกทั้งลบข้อภัยอย่างสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเรานั่นแหละสิ่งที่มันเป็นส่วนเฟ้อสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินและมันมาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่เป็นประจำในความเป็นไปของชีวิตเป็นจริยะของเราเราจำเป็นจะต้องตัดอันนี้อีกจึงเรียกว่าพัฒนาจริยธรรมยกตัวอย่างอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้อย่างคุณโยมสมนึกนั่นนะแกจำเป็นต้องตัดการสูบบุหรี่ออกแกจำเป็นต้องตัดการกินเหล้าออกแกจำเป็นต้องตัดการฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวออกและแกก็ต้องมาเพิ่มให้มันมากอีกส่วนหนึ่งคือความเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลแล้วก็มาฝึกฝนอบรมจิตทางธรรมหลังจากนั้นก็มาพัฒนาสติปัญญาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงความเป็นไปของชีวิตเพราะนั้นคำว่าพัฒนานี่ถ้าจะว่าไปแล้วในหลักภาษาบาลีจริงๆนะหลักภาษาบาลีจริงๆถ้าพูดถึงพัฒนาแล้วท่านต้องหมายถึงสิ่งที่มันเป็นไปแล้วมากหลากหลายแต่ถ้ามันยังไม่เป็นจะทำให้มันเป็นจากปุถุชนธรรมดาพูดง่ายว่าจะปั้นดินให้เป็นดาวจากปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาชนมาเป็นอริยชนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะต้องเริ่มกระทำให้มันเป็นขึ้นไปไม่เรียกว่าวัฒโนภาษาบาลีใช้คำว่าภาวิตาภาวิตตตาไอ้ภาวิตานี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า development ซึ่งเราก็แปลว่าพัฒนาเนี่ย development อีกเหมือนกันความจริงตัวพัฒนาจริงๆที่เป็นภาษาบาลีนั้นคือวัฒโนวัฒนานั้นก็หมายว่าการได้ผ่านขั้นตอนแห่ง development มาแล้วมาถึงผลของมันแล้วเพราะนั้นพัฒนาจริยธรรมในคงจะต้องมา developพัฒนาธรรมนี้โดยเริ่มต้นตั้งแต่ภาวิตามาซึ่งโอกาสหลังๆท้ายๆเราก็จะได้พูดกันการพัฒนาจริยธรรมนี้ขอให้เข้าใจว่าพัฒนานั้นคือสิ่งที่มันมีแล้วมันเต็มแล้วหรือตัดออกไปจนพอดีแล้วแต่ถ้ายังไม่มียังไม่เต็มยังไม่ถูกตัดออกมาเนี่ยจำเป็นจะต้องทำให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาใช้คำว่าภาวิตาหรือว่าภาวนาซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกันหมดเลยในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปใจเย็นๆนะวันนี้ว่ากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาลงให้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันอาตมารู้สึกดีใจเป็นสิริมงคลที่ได้มาพูดกับท่านผู้บริหารทั้งหลายบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ไม่ว่าสมัยใดแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตมันจะต้องมีหัวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยของมนุษย์ทั้งหลายก็ได้มาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาคนภาคอีสานพูดไว้คำหนังหน้าฟังหน้าคิดว่าขั้นสิเบิ่งพระให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารให้เบิ่งจุน้อย
1: คันเบิ่งวัดให้เบิ่งฐานเบิ่งสัมภารเบิ่งจั่วน้อยเป็นคำภาคอีสานเป็นระบบ soundtrack system เสียงในฟิล์มแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางก็เรียกว่าถ้าจะดูวัดวาอารามก็ดูที่ส้วมถ้าจะดูท่านสมภารก็ต้องดูที่สามเณรสามเณรเรียบร้อยดีงามไหมจริยามารยาทการประพฤติตัวของเณรเหมือนเณรไหมหน้ากราบหน้าไหวนั่นจะบอกบ่งบอกถึงหัวหน้าของพระของเณรคือท่านเจ้าอาวาสดูกันง่ายพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสนะท่านตรัสสั้นรวบรัดเข้าใจได้ง่าย
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลง คุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
3: วัดของพระอาจารย์เมธีอยู่ข้างหลังท่านปลัดเมธีไปได้ยินไวยาวัจกรวัดเขาประกาศนะอ้าวระวังนะคนไปวัดจะตกนรกคนตกปลาเขาจะไปสวรรค์กันแล้วนะเว้ยเราก็มานั่งนึกทำไมคนตกปลาไปสวรรค์ทำไมคนไปวัดตกนรกอาตมาก็นั่งนึกไปนึกมาอ๋อเป็นไปได้ไหมอ่ะที่คนไปวัดใส่ชุดขาวนั่งพนมมือไหว้พระกำลังไหว้พระแต่งตัวสวยสายตาก็ชำเลืองมองให้คนตกปลาอยู่ข้างวัดขออภัยนะนึกในใจขออภัยนะนึกในใจวันพระวันเจ้าก็ไม่มีเว้นนะพวกมึงอ่ะไปตกปลาเบ็ดมาเกี่ยวนายยักษ์เขาเหงือกฉีกปากแหกอยู่นั่นนะไอ้พวกมึงไอ้คนชั่วไอ้เลวไอ้ชั่วกูเนี่ยดีกว่ามึงเยอะคนเข้าวัดเข้าวาผู้สวดมนต์ทุกวันพวกมึงไอ้เลวไอ้ชั่วส่วนคนที่ตกปลาข้างวัดตกปลาไปก็ชำเลืองตามองคนที่อยู่ในวัดขอโทษนะครับผมไม่มีอะไรจะกินจริงๆแม่ก็หิวน้องก็หิวพ่อก็ป่วยไม่รู้จะทำอะไรกินจริงๆวันพระอยากจะหยุดสักวันก็หยุดไม่ได้แม่บอกว่าเฮ้ยกูไม่มีอะไรในไส้เลยนะมึงนะกระเพาะกูก็ยังย่อยอยู่เนี่ยกระเพาะไม่หยุดย่อยลูกหยุดหาของมาให้แม่กินไม่ได้นะลูกขอโทษนะครับแม่ผมไม่มีอะไรกินจริงๆจำเป็นต้องทำนะครับขอโทษขอสาธุกับทุกคนที่สวดมนต์อยู่ในวัดนะครับสาธุสาธุนี่กูได้ตัวนึงแล้วเชื่อเลยว่าถ้าคน2คนตายพร้อมกันโยมเชื่อไหมว่าคนอยู่ในวัดในตกนรกในวัดในตกนรกเชื่อไหมว่าคนตกปลาแล้วจะไปสวรรค์เชื่อแต่เขาตกปลาเขาก็ได้กรรมส่วนการตกปลาไปเกิดมาเป็นคนปากแดงปากแหว่งเพดานโวมันก็เป็นกรรมส่วนนั้นไปแต่ก่อนที่จะเกิดมาเป็นคนปากแหว่งเพดานโวเกิดมาเป็นคนปากเหม็นแปรงฟันเท่าไรเด็กบางคนไอ้หนูโอ้โหทำไมปากเหม็นจังเลยลูกอาจารย์ขาหนูไม่รู้เป็นไงแม่บอกว่าหนูแปรงฟันวันละ3รอบ4รอบปากหนูก็ไม่เคยหอมเหม็นจังเลยเออมันกรรมอะไรลูกไม่รู้กว่าจะมารับกรรมแบบนี้เราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเขาคิดดีตอนตกปลาเขาก็ไปสวรรค์มาก่อนแล้วส่วนคนที่สวดมนต์ในวัดกว่าจะเกิดมาเป็นคนสวยเกิดมาเป็นคนดีตกนรกไปใช้กรรมอีตอนริษยาเขาตั้งนานกรรมมันแยกโดยส่วนกันนะดีส่วนดีไม่ดีก็ส่วนไม่ดีแยกๆกันไปอย่างเนี้ยก็จึงให้กำลังใจโยมใครที่รู้สึกว่าเราทำอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีบ้างก็นึกถึงแต่ส่วนดีโยมบางคนมาหานะอาจารย์ครับขอให้ผมได้เจอคนดีๆบ้างเถอะครับตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเจอคนดีเลยครับไม่รู้มันกรรมเวรอะไรของผมอาตมาก็ให้พรอ่ะโยมรับพรนะขอให้โยมนับจากนี้จงเจอแต่คนดีๆ ขอให้โยมไปมองคนเดิมๆที่โยมมองว่าไม่ดีไม่ดีเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของคนที่ไม่ดีแล้วโยมก็จะเจอคนดีทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นคนดีส่วนคนดีๆที่โยมไม่ได้มองส่วนดีต่อให้โยมเจอคนดีๆที่คนทั้งโลกมองว่าดีแต่โยมเลือกมองส่วนที่ไม่ดีโยมก็ไม่ได้

0: คือคนดีฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้โยมมองทั้งคนดีและคนไม่ดีเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีแล้วก็จะเจอคนดีคนทุกคนไม่มีใครขาวหมดทุกคนล้วนมีสีเทามีสีดำมีสีขาวเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีอย่าไปล้วงแกะเกาเฉพาะส่วนที่ไม่ดีไม่ดีเอามามองเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีแล้วโยมก็จะได้เจอคนดีความจริงโยมเจอคนดีมาแล้วเพียงแต่เรายังไม่ได้เลือกมองส่วนที่ดีจึงยังไม่ได้เจอคนดีขอนับจากนี้โยมจงเจอคนดีๆด้วยการไปมองคนเดิมมองใหม่ให้ดีจะเจอคนดีแน่นอนขอเจริญพรนะงั้นกำลังใจในโยมมันเราสามารถสร้างได้อะไรก็ตามทีที่เรารู้สึกว่านะเราทำแล้วนะเราได้ดีก็นึกถึงสิ่งนั้นบ่อยๆบอกกับเด็กว่าอยากดูเด็กดีก็ต้องทำดีให้เด็กดูที่บางทีเราไม่มีเด็กดีให้ดูก็เพราะว่าเราไม่มีผู้ใหญ่ที่ทำดีให้เด็กได้ดูหรือบางทีก็เป็นเพราะเด็กที่ไม่ได้ดูผู้ใหญ่ที่ดีที่ทำดีให้เด็กได้ดูไปเลือกมองเฉพาะส่วนที่ไม่ดีของผู้ใหญ่ที่ทำดีทั้งที่ก็เป็นผู้ใหญ่ดีแต่ไปมองส่วนไม่ดีของผู้ใหญ่ที่ทำไม่ดีให้เด็กได้ดูเด็กก็จึงไม่ได้เป็นเด็กดีฉะนั้นถ้าหากว่าหยุดให้จบก่อนสนใจจะขาดอยากดูเด็กดีต้องทำดีให้เด็กดูและเด็กต้องดูผู้ใหญ่ที่ไม่ดีและดีๆเลือกมองส่วนดีของผู้ใหญ่จะเป็นเด็กดีให้ผู้ใหญ่ได้ดูเด็กดีเนาะมันก็ทำให้คนเราได้ข้อคิดอะไรเล็กๆน้อยๆคิดเถอะแล้วเราก็จะน่าได้อะไรที่เราเห็นคิดแล้วไม่เครียดอย่างเนี้ยเด็กก็พระเขาชอบมาถามพระอาจารย์ครับทำไมผมพระอาจารย์นี่มันไม่ค่อยขึ้นเลยครับเนี่ยเราก็เลยถามไปอ้าวท่านแล้วท่านมายุ่งอะไรเรื่องของผมอ่ะผมมันจะขึ้นไม่ขึ้นมันก็เรื่องของผมมันไม่ใช่เรื่องของผมถ้าวันทั้งวันผมมัวแต่ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาดูซิว่ามียาปลูกผมยี่ห้อไหนดีผมจะมีเวลาไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมไปเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามั้ยฉะนั้นถ้าผมมัวแต่ไปหายาปลูกผมก็ไม่ได้ไปทำความดีอะไรฉะนั้นผมมันจะขึ้นไม่ขึ้นมันก็เรื่องของผมมันไม่ใช่เรื่องของผมเจริญพรคิดแบบนี้มันก็จะเข้าไปหนูอีกมิติหนึ่งของธรรมะได้อย่างคลิปนี้ก็พูดไปว่าท่านทั้งหลายเมื่ออาตมาเอาตะกร้าตักน้ำหลายคนบอกว่าตักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ท่านเอ้ยฉันทำธุรกิจมาเยอะสุดท้ายตั้งแต่เริ่มทำมา SME จนมาเป็น OTOP จนกระทั่งมาได้อย.ผมทำอะไรก็ขาดทุนทำอะไรก็ขาดทุนไม่ได้อะไรเลยผมเอาตะกร้าตักน้ำตักก็ไม่ได้อะไรเลยโยมอย่าคิดว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยๆก็ติดมาตั้งหลายหยดนะเนี่ยก็เหยาะลงมือแล้วบอกดูสิติดมาตั้งหลายหยดนะขอให้กำลังใจคนไทยทุกคนที่ทำอะไรแล้วคิดว่าไม่ได้หยิบน้ำและไม่ได้น้ำติดมือมาตั้งหลายหยดคิดว่าไม่ได้อะไรแล้วหยุดทำขณะทำยังไม่ได้หยุดจะได้อะไรทำต่อเธอโยมได้น้อยยังดีกว่าไม่ได้เจริญพรก็เป็นธรรมะเรื่องหนึ่งพอเดินผ่านไปเห็นดวงไฟมันมีสองดวงเห็นเงาปั๊บเราก็เอาโทรศัพท์ไปพิงต้นเสาไว้ขอเจริญพรวันนี้อาตมาเห็นตัวเองมี3ตัวตัวที่1คือตัวที่เราอยากเป็นส่งกระจกแล้วแหมเราน่าจะหลอกกว่านี้นะตัวที่2คือตัวที่คนอื่นบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณสูงกว่านี้สักหน่อยนะทําคิ้ว2ชั้นนะถ้าคุณปัดชะออนทุกวันนะถ้าคุณแต่งตัวแบบนี้นะคุณจะสวยมากตัวที่2คือตัวที่คนอื่นอยากให้เราเป็นตัวที่3คือตัวที่มันเป็นธรรมชาติของมันต่อให้เราอยากเป็นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นโดยธรรมชาติฉะนั้น3ตัวนี้เราอยู่กับตัวไหนแล้วเราเป็นสุขที่สุดเลือกอยู่กับตัวนั้นเถิดทุกคนล้วนมีเงาอย่าให้เงามาบดบังความเป็นจริงมีเท่าที่มีดีใจเท่าที่เรามีก็พอแล้วเจริญพรคนไทยทุกท่านนายโยมนะก็มีข้อคิดต้นไม้ต้นใหญ่ท่านทั้งหลายเมื่อเราดูแลต้นเล็กๆสักวันต้นเล็กก็จะมาเป็นต้นใหญ่ให้เราได้ประคองและตัวเราจะยืนขึ้นได้ถ้าวันนี้ไม่ดูแลเด็กไว้จะมีเด็กที่ไหนมาเป็นผู้ใหญ่ดูแลเราในตอนแก่เล่าขอทุกท่านอย่าได้ทิ้งเด็กอย่าคิดว่าเด็กไม่มีคะแนนเสียงและเด็กไม่มีผลต่อการเมืองของประเทศนี้ขอจงดูแลเด็กให้มีสติปัญญาเพราะยังไงเสียเมื่อเราตายเราก็อยู่ในกำมือเด็กเพราะเด็กๆบอกว่าลุงจ๋าเมื่อลุงเอาน้ำมันขึ้นมาเผาสตาร์ทรถยนต์เปิดแอร์นอนหลับอยู่ในรถไม่ยอมวิ่งลุงคิดว่าเงินส่วนตัวแต่มันไปซื้อน้ำมันส่วนรวมของโลกเมื่อลุงมาเผาน้ำมันทิ้งในรุ่นของลุงจนหมดแล้วเมื่อลุงตายไปหนูโตขึ้นขับรถเป็นไม่มีน้ำมันเติมให้หนูได้ขับหนูคงไม่กรวดน้ำให้ผีอย่างลุงกินแน่นอนเพราะลุงก็ไม่ได้ทิ้งทรัพยากรอะไรไว้ให้กับหนูเลยอย่าทิ้งหนูนะลุงนะวันหนึ่ง ลุงต้องรบกวนหนูตอนที่ลุงแก่และหลังจากตายไปขอเจริญพรคนไทยตั้งใจดูแลเด็กสาธุ นะก็เป็นธรรมะกับต้นไม้หยิบผ้าขึ้นมาเราก็นั่งเย็บผ้าไปขอเจริญพรหลายคนที่มองเห็นผ้าและรู้สึกว่ามีรูอยู่รูหนึ่งแล้วก็นั่งบ่นว่าแหมรูนี้ทำไมมันต้องมีด้วยนะจริงๆเนื้อผ้าที่ดีก็มีตั้งเยอะทำไมไม่เลือกมองไปเลือกมองเฉพาะส่วนเก๋ของคนบางคนและคนบางคนเขาก็มีข้อดีตั้งเยอะแต่ก็ไปมองเฉพาะส่วนที่ไม่ดีของเขาขอให้เราทุกท่านได้มองเฉพาะส่วนที่ดีของคนแม้ถ้าจะตำหนิส่วนที่ไม่ดีก็พึงตำหนิอย่างมีมารยาทและตำหนิอย่างผู้ที่มีความรู้และเราจะไม่โกรธกันและเราจะเย็บผ้าผืนนั้นให้เป็นผ้าที่สมบูรณ์ไปพร้อมๆกันอย่าได้ไปจี้จุดว่ามันมีรูรั่วด้วยอารมณ์โกรธเราทุกคนล้วนมีรูรั่วจะมากจะน้อยขอเจริญพรกับผ้าผืนนี้ก็เป็นธรรมะได้กับผ้าเอาเทียนมาแล้วก็จับบอกขอเจริญพรจับโคนเทียนก็ไม่ร้อนเรียกว่าจับถูกถ้าจับไฟก็ร้อนเรียกว่าจับผิดจับผิดเมื่อไหร่ร้อนเมื่อนั้นจับให้ถูกที่แล้วจะไม่ร้อนอย่าจับผิดใครเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของเขามันก็ร้อนใจเราเมื่อเลือกมองส่วนที่ไม่ดีแล้วก็เก็บมาคุ้นคิดเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของเขาและเราจะไม่ร้อนใจทั้งคู่ทั้งเขาและเราธรรมะ2นาทีเช้านี้ขอทุกท่านมองคนทุกคนและเลือกจับให้ถูกอย่าจับผิดเขาเพราะเขาก็จะได้ไม่ต้องจับผิดเราขอเจริญพรเนี่ยนะก็เป็นธรรมะประมาณนี้นะเราก็เลือกมองไปอันนี้อยู่ในมุ้งนอนอยู่ข้างๆโลงศพตอนกลางคืนนะก็บอกว่าวันนี้หลายคนที่แพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งแพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งยังไม่ทันจะออกจากมุ้งตอนเช้ามืดบ่นกับภรรยาที่นอนข้างๆคุณฉันไม่อยากสู้แล้วผมแพ้แล้วผมไม่อยากไปทำงานแล้วผมเหนื่อยผมท้อผมแพ้พี่แพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งไม่มีกำลังใจแล้วพี่จะเอาแรงที่ไหนไปก้าวขาไปสู้กับมันเพราะยังไงพี่ก็ยังต้องไปสู้กับงานถึงพี่บ่นให้ตายพี่ก็หนีงานนั้นไม่พ้นอยู่ดีเพราะหัวโขนที่เขาสวมให้พี่เป็นผอ.ยังไงพี่ก็ยังต้องเป็นอย่าแพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งสิพี่มีกำลังใจตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งแล้วพี่จะออกไปสู้กับโลกที่มันเป็นจริงได้อย่าเอามโนมาคิดเองว่าพี่จะหนีมันพ้นไม่มีใครหนีพ้นจนกว่าจะถึงวันที่พี่เกษียณไปนะพี่นะฉันเป็นกำลังใจชนะตั้งแต่ยังมุ้งดีกว่าก็เจริญพรธรรมะกับเรื่องแพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งอ่ะก็เนี่ยเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมะอันนี้เราก็บอกว่าไงใบไม้ใต้ใบหญ้าหนอนกินพญาอินทรีนั้นเรื่องจริงกวาดใบไม้ตอนเย็นๆก็บอกว่าท่านทั้งหลายดูสิหนอนที่มองนกอินทรีที่ก้มมองหนอนอินทรีก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะลงบินไปจิกแกกินไอ้นอนนอนก็คงจะมองอินทรีเดี๋ยวมึงตายเมื่อไหร่มึงตกลงมากูก็จะมึงเหมือนกันนะ เหมือนกับบอกว่าเมื่อใบไม้ใต้ใบหญ้าสูงขนาดไหนสุดท้ายก็ตกลงมาอยู่ใต้ใบหญ้าใบนี้หลายท่านที่รู้สึกว่าบั้งที่อยู่บนบ่ามันยิ่งใหญ่เสียจนดูถูกคนจนอย่าลืมนะเมื่อวัย60ปีเราก็ต้องกลับมาเป็นคนแก่ธรรมดาที่จะไม่มีใครตะเบะและยกมือไหว้เราได้มากเท่ากับตอนที่เราเป็นขอได้รักษาคะแนนเสียงขอได้รักษาคะแนนไว้และวันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นคนที่อยู่ใต้ใบหญ้าอยู่ร่วมกับเขาได้เราเป็นปุ๋ยเขาเป็นหญ้าอยู่ร่วมกันอย่างพัฒนาขึ้นไปขอเจริญพรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้นไม้ค้ำนะพอเนี้ยคืนนั้นกลับไปจากกรุงเทพแวะปั๊มพอเห็นอะไรปั๊บก็คิดแล้วก็ถ่ายเป็นธรรมะเป็นวิดีโอนะโยมนะนี่เป็นวิดีโอประมาณ2นาทีไม้ค้ำก็บอกคนบางคนไปกู้เขาก็ต้องอาศัยคนค้ำเพราะเขาไม่ไว้ใจแต่คนบางคนไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำเพราะรากแก้วรากฝอยมั่นคงคนที่มีหลักฐานมั่นคงมีเครดิตชีวิตดีมีมิตรสหายดีไม่จำเป็นต้องมีใครค้ำชีวิตเราขอเราทุกท่านจงเป็นผู้ที่ตั้งใจเถอะสร้างมิตรสหายรอบตัวไว้ไม่จำเป็นต้องมีใครมาค้ำเราเพราะเรายังไงก็ไม่ล้มนะก็จะพูดประมาณนี้ไปท่านทั้งหลายดูเถิดว่าน้ำหนึ่งหยดที่หยดลงไปในแก้วคำเล็กๆบางคำของคนบางคนไปทำให้น้ำคืออารมณ์ของคนบางคนเปลี่ยนสีแค่พูดเล่นกับเพื่อนแหมไอ้คนที่มาน่าจะมาหากูก็ไม่มานะไอ้คนที่ไม่น่าจะมาจนได้ ทำเล็กๆมันทำให้เพื่อนขุ่นไปเลยความเป็นเพื่อนที่ดีที่มี30ปีบางทีมันขุ่นเพราะคำเล็กๆก็เป็นธรรมะกับน้ำแดงที่หยดลงไปตรงนี้ก็บังเอิญไปวัดหนึ่งเห็นกองดินสูงๆก็ได้ยินเจ้าอาวาสเขาพูดเอ้าอาจารย์ศักดาแหมตั้งแต่ท่านไม่ได้มาวัดผมนี่แผ่นดินวัดผมสูงขึ้นเยอะเลยนะอาตมาก็บอกหลวงพ่อครับถือโทรศัพท์ผมแป๊บนึงครับกดวิดีโอนะครับกดตรงนี้นะครับขอเจริญพรหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้มาวัดท่านเส้นานแผ่นดินวัดท่านสูงขึ้นเยอะก็จึงบอกหลวงพ่อกลับไปว่าหลวงพ่อครับแผ่นดินวัดทุกวัดสูงแน่นอนครับสูงทุกวัดต่อให้เป็นที่น้ำท่วมถึงเป็นที่ที่มากๆต่ำๆน้ำท่วมตลอดทั้งปีก็เป็นแผ่นดินสูงครับเพราะเงินที่นำมาซื้อแผ่นดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ล้วนเป็นเงินจบหัวจบเกล้าไม่มีเงินบาทไหนที่ถวายวัดและไม่แตะหน้าผากคนมันมาจากที่สูงครับหลวงพ่อเงินทุกบาทที่สร้างวัดของที่อยู่ในวัดทุกอย่างเป็นของสูงทุกประการเพราะมาจากเงินหัวคนเรากินข้าวบนหัวคนเพราะคนจบหัวจบเกล้าพระที่กินข้าวบนหัวคนและเป็นพระไม่ดีธรณีจะสูบได้นะครับก็วันนี้เราจะกินและใช้อย่างผู้ที่รู้อย่างมีปัญญาสาธุอย่างนี้อันนี้บังเอิญไปเห็นเขากั้นเขื่อนตรงนี้ข้างในน้ำก็ไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่ข้างนอกนี่คลื่นกระทบเอาก็บอกว่าโยมลองดูนะชีวิตพ่อแม่ที่อยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยมีแรงคลื่นมากระทบโครมลูกยังไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปกระทบอารมณ์อะไรเหมือนกับพ่อแม่ที่เขาออกไปสู้กับโลกข้างนอกลูกเอ๋ยอยู่ฝั่งนี้อย่าไปกระทบแม่ให้พ่อกับแม่ต้องสะเทือนทั้งสองข้างนะลูกให้แม่เขากลับมาบ้านและยังรู้สึกว่าในบ้านไม่มีอะไรกระทบโทรศัพท์ของลูกรหัส4ตัวที่มันเป็นเหมือนกับกำแพงกั้นแม่กับลูกไว้แม่ไม่รู้เลยว่าลูกคุยกับใครทุกคืนแชทคุยกับใครกำแพงที่มันเป็นเลข4ตัวให้แม่รู้เถอะลูกหนูใช้รหัสไหนให้แม่รู้รหัส Facebook รหัส LINE ให้แม่รู้เรายังจะต้องเห็นกันในทุกมุมมองเหมือนกับที่แม่เห็นลูกเมื่อตอนเด็กๆเล็กๆอย่าเอา4ตัวมาเป็นปราการเป็นด่านเป็นกำแพงกั้นแม่ที่ทำให้เห็นลูกได้ไม่หมดและเขาจะนอนตายตาไม่หลับเพราะเขาไม่รู้เลยว่าลูกกำลังคบใครอยากรู้ทุกส่วนของลูกทุกเรื่องของลูกแม่จะได้ช่วยป้องกันลูกไม่มีใครเขาเห็นคุณโตหรอกต่อให้คุณ40 50 60แม่ก็ยังมองเราเป็นเด็กเล็กๆอยู่วันยันค่ำขอทุกคนอย่าได้สร้างแรงกระทบข้างในบ้านให้พ่อแม่กลับมาบ้านและมีสักจุดหนึ่งที่เขาได้พักบ้างเขาเจอที่ทำงานกันแนะกันแหนมากมายมาเยอะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเจริญพรเนี่ยโยมตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ชลบุรีที่ลูกศิษย์อาตมามาตายอยู่ตรงเนี้ยรวมกันทั้งหมด25ศพเมื่อปีที่แล้ว25ศพที่น้องเจก็มาถูกไฟเผาอยู่ในรถตู้คันนั้นรถตู้คิวจันทบุรีชนกับรถปิกอัพปึ้งเดียว25ศพที่ไฟโหมเข้าไปช่วยกันไม่ได้เลยก็แปลกใจว่าไอ้น้องเจมันก็ไปคอยรถอยู่บขสดวงคนมันจะตายไอ้หนุ่มคนหนึ่งเดินมาผมซื้อตั๋วรถตู้คิวนี้ครับพอดีผมจำเป็นต้องไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งครับมีใครจะซื้อตั๋วต่อจากผมไหมครับน้องเจบอกมาเดี๋ยวฉันขอซื้อตั๋วแห่งความตายตั๋วมรณะก็ถูกเปลี่ยนมือจากผู้ชายคนนั้นมาอยู่ในมือน้องเจและ Facebook ที่เธอพิมพ์คำสุดท้ายคิดถึงแม่จังเลยกลับมาบ้านไม่อยากกลับไปทำงานเลยไม่มีที่ไหนอบอุ่นเท่าบ้านหนูอีกแล้วหนูอยากกลับบ้านมาอยู่กับแม่จังนั่นคือคำพูดสุดท้ายและตั๋วใบนั้นก็พาเธอขึ้นรถแล้วก็มาชนกันตายหมดเลย25ศพสงสารนายโยมนะอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราวันยันค่ำอะไรที่ไม่ใช่ของเราต่อให้คว้ามานอนกอดได้สุดท้ายมันก็ดิ้นหลุดมือไปอยู่ดีจริงๆเป็นแบบนั้นนะก็เป็นกำลังใจเนี่ยวันนั้นก็มาพูดว่ายังมีอะไรซ่อนอยู่กับกรรมที่เรายังมองไม่เห็นใน25ศพทุกคนล้วนแต่มีชะตากรรมที่ขีดไว้แล้ววันนั้นก็พูดธรรมะกับสับปะรดหยิบมาแล้วบอกว่าตอนนี้สับปะรดราคาถูกจังเลยแต่สับปะรดถ้าพูดได้ก็คงจะบอกว่ามนุษย์ตั้งราคาในช่วงหนึ่งของผมลูกละ30ตอนนี้ผมเหลือลูกละ3บาทจะ3บาทหรือ30เมื่อใครกินก็อิ่มท้องเท่ากันผมไม่เคยลดคุณค่า ของตัวผมเองต่อให้ใครจะมาลดราคาของผมไม่เป็นไรผมยังให้คนอิ่มเท่ากันใน1ลูกจะ3บาทหรือ30ถ้าสับปะรดพูดได้คงบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนใครจะมาตีค่าคุณให้ต่ำลงแค่ไหนถ้าคุณยังรู้ว่าคุณมีคุณค่าให้มั่นใจเถอะว่าคุณค่าของคุณยังมีคุณค่าเสมอไม่มีใครลดคุณค่าคุณได้นอกจากคุณเหมือนสับปะรดที่มันเน่าไม่มีใครกินได้อย่าทำใจให้เน่าและคุณจะมีคุณค่าในตัวคุณเองเจริญพรกับสับปะรดที่ราคา3บาทได้ไหมได้เนาะมันก็เป็นธรรมะอยู่ทุกเรื่องเลยนะในวันนั้นไปยืนอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ที่อยุธยาพาเนนไปดูกรุงเก่าอาตมาก็ยืนมองต้นไม้ใหญ่แล้วก็บอกขอเจริญพรเห็นต้นไม้ใหญ่ๆก็ทำให้นึกถึงว่าอยากใหญ่นักใช่ไหมอยากใหญ่ก็ใหญ่ไปคนเดียวเถอะดูสิโคนต้นมีต้นไม้ต้นเล็กขึ้นได้สักต้นหนึ่งไหมช่องแสงไม่เปิดให้ลงมาเลยต้นไม้ต้นเล็กที่ไหนจะขึ้นไปเป็นเพื่อนคุณได้ถ้าพายุใหญ่พัดมาคุณก็ล้มคลืนแน่นอนแต่ถ้าเปิดช่องแสงให้มีแสงลงมาบ้างต้นไม้เล็กก็จะขึ้นเป็นเพื่อนคุณพายุใหญ่มาก็ยังพออิงอาศัยกันได้บ้างเจ้านายบางคนขอวิงวอนเถิดอย่าได้รู้สึกว่าเรายิ่งใหญ่จนเกินไปเราก็ลูกจ้างบริษัทเหมือนกันเมื่อเราลูกจ้างบริษัทกับพนักงานรปภ. Security ทุกคนล้วนมีหัวใจไม่ได้ต่างกันอย่าใหญ่เสียจนคนอื่นเติบโตไม่ได้ภายใต้ข้างๆเก้าอี้คุณถ้าใครมาเลื่อยเก้าอี้คุณวันไหนเก้าอี้ล้มลงจะไม่มีใครกันเก้าอี้ของคุณได้เลยขอให้เราทุกท่านจงรักคนที่อยู่รอบตัวเป็นมิตรซึ่งกันและกันและชีวิตเราจะมีความเจริญขอเจริญพรอ่ะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก่อนที่เราจะรดน้ำสงกรานต์ให้กับใครเราก็เย็นที่มือเราก่อนก่อนที่จะใส่น้ำอบลงไปเราก็หอมก่อนก่อนที่เราจะพูดชมใครเราก็คิดคำชมในใจเราก่อนสบายใจก่อนก่อนที่เราจะด่าใครเราก็นึกถึงคำด่า 20-30 คำแล้วด่าคำหนึ่งเขาได้ยิน1คำเราได้ยินกี่คำ20คำใครเป็นทุกข์มากกว่าใครเราเป็นทุกข์มากกว่าเพราะเวลาเราเกิดเราก็เกิดที่โรงพยาเกิดที่โรงพยาคนที่ทำคลอดให้แม่เราคือนางพญาโตขึ้นมานิดนึงเราก็เข้าโรงเรียนชั้นอนุบางคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนเทศะบางคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนอนุซึ่งโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในเขตเทศะโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลก็มักจะต้องปลูกดอกไม้ไว้ที่หน้าโรงเรียนให้มันดูสวยงามและเบ่งบังเอิญวันนึงเราไปยืนดูดอกไม้ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลนานไปหน่อยมอเตอร์ไซค์คันนึงเลยเสียหลักมาชนเราขาหักต้องหามเราไปส่งโรงพยาและบังเอิญหมอพยาบาลคนนั้นเพิ่งจบมาใหม่ๆยังรักษาแผลไม่ค่อยจะเก่งเท่าไรสุดท้ายแผลเราก็ติดเชื้อแล้วเราก็ตายตกนรกไปเจอโยมพระแล้วบังเอิญเราทำความชั่วไว้ด้วยโยมพยาบาลก็จัดหนักด้วยการเอาไม้กระบองตีกะนี่แค่พูดก็ยังเสียวหัวกระบาลแล้วนะเนี่ยวันนี้อาตมาต้องรีบนั่งรถกลับตลาด5ชั่วโมงกลับถึงวัดตี3ก็ต้องถึงต้องทันต้องไปจะไม่ค้างกลางทางเพราะอาตมาไม่อยากจะเสียภาพของการที่บิณฑบาตแล้วได้นั่งฉันกับหลวงพ่อไม่อยากให้ภาพของครอบครัวหายไปคนนึงอยากให้พ่อลูกได้นั่งฉันข้าวด้วยกันเชื่อว่าทุกคนก็คงมีบ้านเหมือนกันที่อยากให้นั่งฉันข้าวกินข้าวด้วยกันให้ครบอาตมาก็มีบ้านคือพระที่เป็นครูบาอาจารย์ที่อยากจะฉันข้าวกับท่านทุกวันมีบางวันที่จำเป็นจริงๆต้องค้างก็ไม่ว่ากันแต่ยังไงต้องทำชั่วโมงของการฉันข้าวร่วมกันให้ได้มากที่สุดถ้ายังเป็นแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายเชื่อว่าหลวงพ่อคงไม่เขี่ยเราไปไหนแน่ๆใช่ไหมโยมก็ขอทุกท่านได้ร้องเพลงแทนเด็กๆทุกคนพร้อมกัน
1: เราพร้อมมาก
0: เสียงเพราะจังดนตรี

ใครที่มีแม่มีลูกมาด้วยโยมนั่งลงไปนั่งคุกเข่าข้างหน้าแม่หน่อยนะใครที่มากับแม่มากับพ่อขอเชิญนั่งบนคุกเข่าข้างหน้าแม่หน่อยขอโยมทุกคนพนมมือหลับตานึกถึงแม่เรานึกถึงพ่อของเราคิดถึงนะเอากล้องตัดจากบนจอไปได้เลยโยมพนมมือน้อมใจนึกถึงแม่หลายคนที่แม่เสียไปแล้วแม่จ๋าวันนี้ลูกมาสร้างบุญแล้วใครคิดว่าห้างเป็นวัดไม่ได้วันนี้โอเคแมสทำห้างให้เป็นวัดแล้วขอบคุณนะแม่ที่ให้ชีวิตลูกมาหลายคนที่เคยทำบุญร้อยวันให้แม่มาแล้วหลายคนที่เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศพแม่มาแล้วรู้ดีว่าการที่ต้องไปยืนยิ้มทั้งไม่อยากยิ้มในการรับแขกแม่นอนอยู่ในโรงศพหนูไม่มีโอกาสได้กินข้าวกับแม่แล้วไม่มีโอกาสได้กินข้าวกับแม่แต่วันนี้ลูกได้สร้างบุญส่งให้แม่ขอบคุณนะแม่ที่ไม่เคยเห็นลูกโตเลยสักครั้งขอบคุณนะแม่ที่หนูไปเป็นลูกสะใภ้บ้านอื่นไปหุงข้าวให้แม่คนอื่นกินคิดถึงจังเลย

คิดถึงเด็กๆกลับมาเถอะลูกแม่พ่อยังคอยกลับมาอยากให้โยมออกเสียงพร้อมๆกันนะ

ำคัญของเราแม่จ๋าวันนี้ลูกได้ถวายทานลูกได้ใส่ลงไปในขันติดกันเทศทุกบาททุกสตางค์ลูกไม่เคยไปโกงใครมาลูกไม่เคยไปลักขโมยใครมาวันนี้ลูกเอาเงินที่ลูกใช้มือที่แม่ให้มาทำบุญแล้วรับส่วนบุญของลูกไปด้วยโยมน้อมใจนึกถึงพ่อแม่โยมแม่ยังอยู่ก็กรวดน้ำให้ได้แม่ตายแล้วก็กรวดน้ำให้ได้ทำวันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่กันถึงวันที่12สิงหาไหมคิดถึงอาตมาอยากกอดแม่มา20กว่าปีได้แต่แอบไปนั่งใกล้ๆไม่มีโอกาสได้กอดแม่เหมือนที่โยมได้กอดเลยอยากให้โยมได้ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันคิดถึงคนที่อยากจะให้กลับมาอยากจะให้อยู่ด้วยกันและเราเชื่อว่าทุกคนที่เรารักกันเราจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแน่นอนตลอดไปขอโยมจบหัวจบเกล้าน้อมศีรษะลงสักเล็กน้อยออกเสียงพร้อมๆกันลูกกราบขอขมาบิดามารดาและเจ้ากรรมนายเวรหากชีวิตของลูกสะดุดและติดขัดอะไรเนื่องด้วยกรรมอันใดบุญวันนี้ขอขมาทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้ชีวิตข้าพเจ้าเดินทางสายบุญได้สะดวกด้วยเถิดอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าเป็นอะไรหนักหนาเพื่อจะได้สร้างบุญสะดวกชาตินี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญและจะอุทิศไปให้เสมอๆรับส่วนบุญแล้วอยู่คนละส่วนนะให้ชีวิตข้าพเจ้าเจริญต่อไปขอโทษขออภัยที่เคยล่วงเกินไว้บิดามารดาหากลูกล่วงเกินไว้แล้วยังติดหนี้กรรมกันอยู่ทำให้ชีวิตลูกสะดุดติดขัดทั้งปวงอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิดให้ชีวิตลูกเจริญนับจากนี้สืบไปอโหสิกรรมด้วยเถิด

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหารมากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มอะไรให้มันพอดีพองามหลังจากนั้นการรักษาศีลมันก็ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีงามไม่เดือดร้อนอาดูลใจในการกระทำการพูดการคิดของตนเองจิตนี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิก็ง่ายเป็นสมาธิเมื่อจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดมันก็หลากลังไหลออกมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวออกมามันผิดกันมีผลอยู่ในการพัฒนาอย่างนี้มันเกิดปัญญาได้เพราะนั้นปัญญานี้จะเข้าถึงตัวสัจธรรมจะรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้หลังจากนั้นก็จะมาถึงความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเรามาใช้เวลาของเราที่ยังมีเหลืออยู่ไม่มากมายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการมาในการฟังของเราซึ่งอาตมาคิดว่าชั่วโมงที่เหลือนี้เราจะพูดกันเรื่องสารธรรมะของผู้บริหารล้วนๆเลยธรรมะสำหรับผู้บริหารล้วนขอใช้เวลาปรารภทบทวนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยว่าจริยธรรมที่เรากำลังพัฒนากำลังฝึกตามหลักสูตรนี้นั้นมันเป็นการเดินเข้ามาถูกที่ถูกทางในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและความเป็นอยู่อย่างมีศักยภาพของมนุษยชาติถ้าหากโลกได้อ่อนตัวลงทางจริยธรรมทางศาสนาปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายวินาศย่อยยับมันจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่เราได้จับคู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่คู่หนึ่งวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาให้ความสะดวกสบายทางกายศาสนาผลิตสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมออกมาเพื่อคุ้มครองจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้รู้จักรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และมองเห็นโทษรู้จักทางออกจากมันเพื่อป้องกันหายนะภัยอันจะเกิดขึ้นจากความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาในเรื่องจริยธรรมกลับคืนมาสู่ศาสนา

0: ไม่ว่าในประเทศใดๆที่เจริญแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก10ปีผ่านมาเสียงเรียกร้องของมหาชนดังก้องทั้งเมืองว่า Back to Basic Return to Basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐจัดระบบการศึกษาให้การศึกษานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมขึ้นมาจริยธรรมขึ้นมาเพราะปัญหาของความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเจ็บปวดรุนร้าวบาดแผลของสังคมทำให้บ้านเมืองเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลอินสังคมป่วยไข้ชนิดที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพผู้บริหารผู้นำอะไรต่างๆนี้กลับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมการศึกษาของเขาขาดสิ่งนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษานี้นั้นซื้อพิมพ์ใหญ่ๆพาดหัวข่าวว่าคันกลันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศผู้นำหลังจากนั้นระบบจริยธรรมนี้ก็ต้องถูกค้นคิดกันขึ้นมามันสมองของนักวิชาการนักจริยธรรมโดยเฉพาะในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นสารานุกรมแห่งการศึกษาที่ทั่วโลกเอามาใช้เขียนในประเทศฝรั่งเศสก็ดีในอังกฤษก็ดีเขาก็ได้เชิญนักจริยธรรมนักสังคมวิทยาอะไรเนี่ยขึ้นมาให้ขึ้นมาเขียนเรื่องจริยธรรมสากลขึ้นมาเราคงจะต้องเสียเวลาสัก 2-3 นาทีเกี่ยวกับจริยธรรมสากลเราไม่อยากเสียเวลามากกว่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเขาใช้ภาษาลาตินว่าซัมมัมบูนัมซัมมัมบูนัมแปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่มนุษย์ควรจะมีอันนั้นก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the utmost goodness that man can get is in very right สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเข้าถึงในชีวิตจริงๆใช้คำว่า very life very life ชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็เขียนขึ้นมา4อันอาตมาอ่านๆดูในระบบแห่งเอ็นไซโคลปีเดียแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยไม่ว่าใครก็ตามในโลกที่เป็นสมาชิกสมาคมโลกจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามถ้ามีจริยธรรม4อันนี้ดูๆมันเข้าอยู่ในหลักของพุทธศาสนาหนึ่งเขาบอกว่าความสุขแฮปปี้เนสสร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าเรามองกันผิวเผินว่าใครๆก็รู้ใครๆก็แสวงหาความสุขแต่ท่านจะเพิ่งสรุปง่ายๆว่าคนทุกวันนี้ที่สร้างปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่โลกแก่สังคมนั้นไม่ได้เกิดจากคนมีความสุขเกิดจากคนมีความทุกข์เป็นผู้ใหญ่ทุกแบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายทุกแบบเจ้าแบบนายเป็นคนแก่ทุกแบบคนแก่ต้องการความสุขนั้นเองจึงต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแต่ความจริงมันถ้าเขามีความสุขเขาจะเอาความสุขไปป้ายให้แก่คนอื่นแก่สังคมเรียกว่าhappinessให้คนนั้นมีความสุขความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งการแห่งจริยธรรมคนทำเชื่อว่าเขาแสวงหาความสุขเขามีความทุกข์อยู่แล้วจึงรักจึงต้นจึงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นมีความสุขเขียนลงไปเลยก็ได้ happiness 2ความเต็ม perfectness ไอ้ perfectness คือความเต็มนี่เราเคยได้ยินเพลงเก่าๆของสุเทพที่เขาร้องมาทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มอะไรทำนองนั้นนะมันไม่เป็นจริงๆในใจของคนเรานักจิตวิทยาแต่ยังไม่ปล่อยหรือในทางพุทธศาสนานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาบอกคนเราเนี่ยมีอาการขาดวินวินหรือจะดีแค่นั่งจะตามจะขาดอยู่ 15% ถ้าสามารถทำให้มันเต็มได้หมดปัญหาตอนนี้ถ้าการมาพูดระหว่างเราจะเต็มบันไดได้ห่างขนาดอย่าไปถือเราได้เราบอกว่าเต็มบาทมันก็เชื่อมันแก้ก็อย่างเดียวความจริงแม่จะบอกว่าขอบคุณผมมันจะเต็มเหมือนแบบที่คุณพูดนั่นนะถ้าอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้เต็มกุฏิชนธรรมดาเราเนี่ยยังไม่เต็มถึงยังไงก็พยายามให้มันเต็มมันไม่เต็มเราพยายามให้มันมีอาการเต็มชนิดที่ว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็รักเป็นโนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นนามค
1: คงคาจงรับเป็นธาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เห็นจงรักเป็นจันทร์แรมที่แจ่มจางแม้ไม่ได้เป็นต้นสนละหงก็จงเป็นคงอ้อสะบัดไม่ผัดขัดขวางแม้ไม่ได้เป็นนิสสสะอ่างจะเป็นนางที่มิใช่ไร้ความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันติดแผลจงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้เป็นเช่นคนดีสมกับที่ที่เราเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้มันเพอร์เฟคได้เหมือนกันแม้ยังไม่เต็มก็คล้ายพอเพอร์เฟคนี่ความสุขความเต็มต่อมาอีกก็ตัวนี้สำคัญมากความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เขาเน้นไปที่หน้าที่เชื่อเลยความบริสุทธิ์แต่ข้างนี้ก็ที่หน้าที่วงเล็บไว้อีกเดียวละ beauty for beauty as it says beauty for beauty ละหน้าที่เพื่อหน้าที่ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่นี่มือกับพระสงฆ์เจ้าก็ทิ้งหน้าที่ไปนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บางองค์ท่านอาจจะไม่มาเลยท่านไม่ถือว่าหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านมาแน่ๆท่านมาแน่ๆติดเรื่องเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับย่อมย่านกระท่อมย่อมย่านคนจันทานยากไรถึงปราสาทราชวังของพระราชาพระพุทธเจ้าท่านเที่ยวเสด็จจาริกไปแสดงธรรมไปบิณฑบาตก็ไม่ต้องรับเฉพาะของใครพระราชานิมนต์โผขาดไม่ได้ท่านบอกว่าพระเป็นคนของประชาชนนวายาเมยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสติยางานยังนิสัยะทีเลยะธรรมเณนวณีเจเรเป็นนักบวชไม่ใช่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างภาคเพียรจะทำทุกอย่างครูบาอาจารย์สมัยนี้ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่จะเสือกทั่วไปเป็นนักบวชไม่เป็นคนของผู้ใดเป็นนักบวชจะไม่อาศัยคนใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพแต่จะอาศัยหมดทุกคนตั้งแต่พระราชาถึงคนยากจนพระราชาไปนิมนต์กษัตริย์ฤทธวีแต่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์นางอัมพปาลีซึ่งเป็นกะหรี่ธรรมดาไว้ก่อนเขาไปขอซื้อบุญของนางอัมพปาลีเนี่ยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วนางอัมพปาลีก็รีบกลับจะไปทำอาหารเลี้ยงกษัตริย์ฤทธวีขับรถมาชนกันพอดีทางออกจากวัดกษัตริย์ก็ด่าแต่ก็นั่งที่นอกที่เทายอมรับสารภาพว่ารีบร้อนจะไปทำอาหารเลี้ยงพระพรุ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วพวกกษัตริย์นี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องรีบร้อนฉันขอโทษที่ว่ากับเธอฉันจะเรียนจะดูฉันจะถวายพระศาสดาเองกับพระอมนางบอกไม่ยอมถ้างั้นฉันจะซื้อมีเงินจะหาบรรณะมอบเงินให้เธอบอกไม่เอามีหมื่นแสนจะหาบรรณะนางก็ไม่เอาถามซื้อบุญนางบอกว่ามอบแคว้นกาสีให้ก็ไม่เอาเป็นโอกาสเดียวที่จะทำเพื่อกษัตริย์วิศวีนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวสิพระศาสดาจะไปฉันที่บ้านของนางโสเภณีหรือจะไปฉันที่บรมมหาราชวังรอบไปนิมนต์ตักหน้าทางนู้นเกลือก็ได้แต่พอไปพระพุทธเจ้าไม่รับท่านบอกว่านายัสสะปุริโสติยานักบวชไม่ใช่เป็นคนของผู้ใดใครผู้นั้นนางยังนิสายะทีเวยะนักบวชไม่ใช่จะไปอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งกินแต่จะอาศัยหมดทุกคนนั่นแหละเข้าทำนองว่าดีตีปอดีตีเอ๊หน้าที่เพื่อหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ปัญหามันไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่มันเลยแต่ก่อนนั้นแม่ต้องพูดทำกันรู้ว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันนั้นวุ่นวายกันอยู่ไม่ใช่เพื่อหน้าที่อย่างเดียวทีนี้ปัญหามันจะตีกับกันว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะกินอะไรไม่ต้องห่วงสิ้นเดือนเขาจ่ายให้ทันทีพวกเราเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มีได้เปรียบถ้าใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้มาทำประโยชน์ทำความดีนี่จะได้ประโยชน์มากเราน่าจะใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้เอาความได้เปรียบมาทำประโยชน์เงินเดือนออกฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่ว่าจะแรงจะท่วมไม่มีเสียไม่ใช่วันปีนี้เดือนนี้มันแรงหน่อยเงินเดือนลดลงมาเดือนหน้าฝนตกเมื่ออาจจะขึ้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเสมอชาวไร่ชาวนาชาวบ้านชาวช่องน้ำเพื่อมฝนแล้งแมลงกินบุ้งลงกินอะไรต่ออะไรถูกกดราคา ต้นทุนสูงเนี่ยจะไปซื้อถูกเขาเป็นราคาของที่จะเอามาทำเขาเสี่ยงอยู่ตลอดพวกเราไม่ค่อยเสี่ยงถ้าเราทำดีตีพอดีตีหน้าที่เพื่อหน้าที่บ้านเมืองจะเจริญความสุขในจิตในใจเราจะเกิดขึ้นความสุขชนิดนี้อาจจะไม่ต้องมีเงินมากที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยคะทังสุขขันติบรรลุความสุขซึ่งอย่างลงสู่จริยธรรมอาตมาใช้สำนวนให้เข้าใจง่ายคำว่าพรหมจริโยคะทังยังลงสู่พรหมจรรย์ก็แปลว่ายังลงสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตเป็นไปอันประเสริฐบรรลุความสุขพรหมจริโยคะทังสุขขันติยังลงสู่ความเป็นไปอันประเสริฐแห่งชีวิตแล้วบรรลุความสุขบรรลุความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินมากก็ได้คือถ้าเราทำคุณงามความดีอะไรและสามารถยกมือไหว้ตนเองโอ้เราดีๆพอจะยกมือไหว้ตนเองได้เมื่อนั้นท่านจะมีความสุขเอามากๆนี่ happy name ตรงนี้มันเสียงหน่อยเพราะเสียงในรูปแบบภาษาฝรั่งว่า happy name มันมักจะเน้นไปทางเนื้อหนังควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษใหม่ไอ้ happy name นี่ควรจะใช้คำว่า brisne ซึ่งมันหมายถึงความสุขสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจวิญญาณแต่ถ้าพี่เลือกเสียงหน่อยอาตมาอ่านโดยเอ็นไซโคลไปเดียวก็บอกว่าเสียงไม่กันท่อคำนี้น่าจะเป็นบิ๊กเนี่ยเราสามารถจะมีความสุขได้ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ต้องมีอะไรแม้แต่คำขอบคุณอาตมาจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อสัก10ปีก่อนอาตมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นคนหนุ่มๆนะไปกับเพื่อนหลายคนไปเล่นในภูเขาเนี่ยแถวภูพานไปเจอหมู่บ้านหนึ่งบ้านคลังบ้านกลังแถบบ้านบากบ้านบัวกดบากบ้านบัวขึ้นไปบ้านคลังเป็นคลังขับรถผ่านไปกับเพื่อนไปหาซื้อหมูไปเที่ยวก็ไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนมอมแมมแล้วก็มีเด็กน้องเขาเนี่ยนั่งร้องไห้เอาตีนเอามือปุยดินเป็นหลุมร้องไห้อยู่พี่สาวก็มอมแมมยืนดูตั้งแต่เช้านะจนเย็นวันนั้นอาตมาขับรถผ่านมามอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนก็ไม่เห็นเด็กตัวเนี้ยนอนร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ในดินพี่สาวก็ยืนเล่นอยู่ตรงนั้นนั่งรถผ่านไปแล้วนึกเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันถึงต้องร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่ตรงนี้ก็กลับคืนมาเพื่อนเขาก็วิ่งเลยไปเลยมาถามว่าเห็นพี่สาวอ่ะหลาเป็นยังไงเห็นน้องไห้คือบ่ออยเอาน้องมาเด็กคนนี้มันเพื่อนเด็กคนนี้มันเพื่อนว่าออยอยู่มันบ่ซ้องก็พูดภาษากันลังมันสั้นๆมันบ่ซ้องมันเป็นอย่างมันไม่ได้กินข้าวมีมือไปขอเขาวันหน้าวันหนึ่งขนาดนั้นหมายว่าเขายากจะไม่มีข้าวจะกินเลยตั้งแต่เช้านี่เด็กคนนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งพี่สาวทั้งน้องแม่ก็ไปขอข้าวตามภาษาคนยากตามบ้านนอกเนี่ยนะเอาของไปขอเนี่ยไปขอข้าวอาตมารู้สึกสงสารเด็กมันมากจ่าก็เลยเอาเงินให้20บาทไปซื้อข้าวบ้านนอกกินตลาดไปเด็กคนนี้ก็วิ่งจันเลยสักพักหนึ่งกระพายติดข้าวมากับปี้ปี้ปลาเพราะนี่เป็นสุขใจเอามากๆเลยนะพรหมจริโยคะทังสุขันติมีความสุขบรรลุความสุขอันยั่งลงสู่การกระทำอันประเสริฐอันดีงามมีความสุขเห็นเด็กสองคนนี้ได้ข้าวมาจะเห็นน้องหยุดร้องไห้ทันทีเลยวิ่งมาหาติดข้าวกินกับพี่แล้วเขาเอาเงินมาคืน15บาทอาตมาบอกเอาคืนไปคือเขาเฮ็ดนั่งกินไปถามแม่ได้หล่ะเด้อเขินแม่มากเขามีความสุขสุขเป็นน้ำตาไหลนะความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองความสุขอันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีชนิดนี้เราเคยค้นพบบ้างไหมเพราะนั้นจริยธรรมสากลที่เขาเอาความสุขขึ้นมาก่อนความสุขความเต็มนะเขาเคยในคืนหนึ่ง happiness ความสุข perfectness ความเต็ม fullnessความบริสุทธิ์โดยออกมาในรูปการทำงานบดีตีฟอดีตีเซกอันสุดท้ายอันที่สี่ความรักเลิฟฟูลเนสแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ความว่ายูนิเวอร์แซลเลิฟเลิฟเอเวอร์บอดี้อัสเซอร์โซรักทุกคนเหมือนกับตัวคนตรงนี้ก็เข้าทำนองที่ทางพระพุทธศาสนาเราบอก เมตตัญจะสัพพโลกัส

0: นิมานะสัมภเวเยอปริมมนังอุทธังอโทจะสริยันจะแผ่ความรักอันไม่มีประมาณถึงเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องต่ำและเบื้องของขวางในโลกอย่างไม่มีประมาณว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรักชนิดนี้มันจะมีอะไรนอกจากจิตใจจะหลั่งไหลคุณงามความดีออกมาด้วยการพูดการทำที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่คนอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดเลยอำเภอผาขาวผู้คนฟังธรรมประมาณสัก500คนในขณะที่แสดงธรรมอยู่เนี่ยมีคนคนหนึ่งแกลุกขึ้นยืนชี้หน้าด่าบักหัวโล่นท่านนี่เทศกิจเดียวนี่ท่านคนฟังตรงนี้เป็นอย่างไรคนฟังนี่ร้อนเป็นไฟเลยลุกขึ้นมาจะตีจะฆ่าแกแต่อาตมากลับเกิดความรักความเมตตาปานีว่าโอ้ยช่างไม่รู้อะไรเนาะเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆถ้าเขารู้อะไรเข้าเขาคงไม่พูดอย่างนี้ก็เลยบอกกับผู้ฟังเทศทั้งหลายที่เขาลุกเธอขึ้นมาว่าพี่น้องทั้งหลายอาตมาต้องขอบิณฑบาตนะอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอย่าไปทำอะไรแกไม่รู้จักอะไรถ้าแกรู้จักบาปบุญคุณโทษดีชั่วแกก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้แต่แล้วอาตมาก็บอกว่าในขณะที่แกพูดแกก็ถูกไฟแห่งโทสะลุกไหม้เผาหัวใจแกอยู่ทำไมเราจึงจะต้องมาจุดไฟเผาใจเราเข้าไปอีกเล่าให้อภัยแกเถิดเอาคนฟังเทศก็นั่งลงเทศไปอีกจับเครื่องเก่าขึ้นมาพูดต่อไปสักห้านาทีแกก็ลุกขึ้นมาด่าอีกชี้หน้าด่าอีกไอ้คนฟังเทศก็ลุกขึ้นมาอีกเขายังไม่มีความรักมากพอคือเมตตานั่นแปลว่าความรักภาษาสันสกฤตว่าไมตรีภาษาบาลีว่าเมตตาภาษาไทยว่าความรักที่ไม่เจือปนด้วยราคะแต่เป็นความรักที่เป็นคุณธรรมก็ต้องขอร้องเอกว่านึกเสียว่าเขาเป็นน้องน้อยของเราคนหนึ่งที่ไม่รู้เดียมสาอะไรให้อภัยน้องน้อยไปเนี่ยก็จะสบายใจอย่าไปโกรธแกเถอะแต่ว่าอะไรแกเลยแกอาจจะเมาเหล้าก็หยุดพอแสดงธรรมอีกแกก็ลุกมาด่าอีกคนโกรธก็ขอให้ไปจะโกรธจะดีคนหนึ่งถือศาสนาคริสเตียนลุกขึ้นถือมีดก่อนเขาเลยไฟไหม้แล้วอาตมาก็บอกว่าท่านสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเราได้เกิดมาตายไปเป็นอเนกชาติน้ำตาของเราที่ร้องไห้ยามพัดภาคเมื่อกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่ละคนน้ำนมของมารดาแต่ละชาติที่เกิดมาเราได้กินเจริญเติบโตถ้าเอามารวมกันเข้าก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นในโลกนี้จึงไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเลยอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องโผกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงคล่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติจึงไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรมีเวรมีภัยต่อกันผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ยังอยู่ก็เลื้อนแต่จะบ่ายหน้าสู่ความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อภัยกันนะคิดว่าถ้าแกไม่มีส่วนดีเลยทั้งกายวาจาใจจงคิดว่าเหมือนคนไข้อยู่ในทะเลทรายนอกจากไม่มีน้ำกินแล้วก็ไม่มียาไม่มีหมอมองหน้ามองหลังไม่มีบ้านคู่เมืองคนถ้าเขาไม่ตายเพราะความหิวโหยน้ำเขาก็ตายเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มียกมียาไม่มีบดมีหมอคนที่ไม่มีความดีเลยทั้งกายวาจาใจก็เป็นคนที่น่าสงสารไปไหนจะถูกคนอื่นเกลียดชังจะเบียดเบียนเราอย่าไปช่วยซ้ำเติมให้อภัยแกเถอะนะพระพุทธเจ้าถูกเขาเดินกระบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีอาตมาลูกศิษย์ชั้นปลายแถวถูกแกด่าคนเดียวไม่เป็นไรให้อภัยในเมืองโกสัมพีวันนั้นเขาด่าจนหมดเงินจ้างด่าเขาก็เลิกเพราะนางมาคันธยาแกจ้างคนโกก็หยุดทั้งที่แกด่าอีกตำรวจมาจับสุดท้ายเขาบอกว่าถูกจ้างมาด่าโอ้เมื่อคืนเดี๋ยวคนหัวแจ็คบ้อไปสักอาตมาก็ไม่รู้จักหรอกอันนี้เราสังวัจริยธรรมสากลเมื่อโลกวุ่นวายขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ว่าที่ไหนเดี๋ยวนี้กำลังหันหลีหันขวางไปไม่รอดก็เลยกลับคืนมาสู่พื้นฐานทางจิตใจ ขาก็เลยเขียนจริยธรรมอันนี้ขึ้นมาความสุขความเต็มความบริสุทธิ์ความรักความบริสุทธิ์เน้นไปที่หน้าที่เพื่อหน้าที่หน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ทำความเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีทำเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีเรามีหน้าที่อย่างไรเราทำด้วยความบริสุทธิ์ตรงกับภาษาบาลีว่าธรรมังสุจริตตังจเรจงประพฤติทำหน้าที่นั้นให้สุจริตธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั้นแหละจะรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมยังไงก็ไม่อดตายถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พระสงฆ์เจ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำได้มากแต่ก่อนอาตมาไม่ได้ทำงานหนักหน่วงเท่ากับบวชเงินเดือนก็30,000 กว่า 40,000ไม่ได้ทุกข์ยากทางกายเหมือนกับบวชแต่ใจไม่เป็นสุขเท่ากับอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางวันนอน3 ชั่วโมงเท่านั้นกลางคืน2 ชั่วโมงก็มี4 ชั่วโมงสูงสุดนอกนั้นชีวิตก็หมุนไปเพื่องานของโลกของสังคมของศาสนาก็ไม่ถือว่าอะไรนี่คือหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยกว่าเราถ้าเรามองดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าวันจะตายเดินทาง25 คาบุตรไม่ได้ขี่รถเดินไปรากเลือดไปนอนพักไปลุกขึ้นมาเทศต่อเวลาจักตายชั่วโมงนั้นแหละก่อนจักตายลุกขึ้นมานั่งเตือนภิกษุทั้งหลายอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยธรรมสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทตังอัตตัดถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอายะเมวะเธอเราขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อใดเธอมองเห็นประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกประโยชน์สังคมก็ดีอละเมวะก็ควรแล้วนั้นเทียวที่จะกระทำประโยชน์อันนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นพวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้าย duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยมส่วนความรักสากลเรียกว่า universal love everybody as yourself รักทุกๆคนเหมือนกับตัวเราอันนี้คงจะได้มาจากรากฐานทางคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ใดถือศาสนาคริสต์ท่านลองเปิดคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆของหมวด Old Testament Creator of the World หมวดที่ว่าโดยการสร้างโลกจะสรุปหมวดสร้างโลกที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรมาเสร็จแล้วพระเจ้าก็มีความหวังอันหนึ่งคือให้เรารักกัน We are sons of God We live together We must be to love each other doing according to the purpose of Godเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า according to the purpose of God กระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้ถ้าหากว่ามีความรักสากลขึ้นมามันจะเป็นความรักของพระเจ้าเราทำหน้าที่การงานถ้าทำอะไรด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจเมตตาปราณีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีการงานนี่จะสนุกสนานเพลิดเพลินเราเสียเวลากับจริยธรรมสากลมาเนี่ยเหลืออีก15 นาทีก็จะเที่ยงขอเข้าสู่คุณธรรมของผู้บริหารก่อนเที่ยงนี้อีกสักนิดหนึ่งผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรมสำหรับเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องเพื่อตนเองที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ออกคืนไปสู่สังคมเรามาดูว่าเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องกันบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสังฆะรู้สึกในนี้จะมีแต่ท่านพูดเป็นไม่ใช่ถ้าหากพูดถึงเพื่อคนทั่วไปก็จะเป็นสังฆะวัตถุแต่นี้ท่านใช้คำว่าราชสังฆะการสงเคราะห์ผูกพันประสานจิตใจของผู้นำหมู่ผู้นำคณะผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีอยู่5 ประการท่านลองจดดูก็ได้แล้วค่อยอธิบาย1สัตสเมทะอาจจะไม่เคยได้ยินสัตสเมทะ
1: สัตสเมฆะนี่รู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินการเกษตรการเพาะปลูกสนับสนุนอย่างไรอันนี้ท่านในอำเภอทั้งหลายต้องฟังละท่านเป็นใหญ่ในแผ่นดินของอำเภอหนึ่งสองปุริสะเมธะรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนที่มีคุณธรรม
2: การฟังจึงเป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องเบื้องต้นตอนนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้รับฟังมาการปฏิบัตินั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำต่อไปและจะต้องทำติดต่อกันไปตลอดเวลาจึงจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากพระศาสนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราแม้แต่น้อยเรามีไหว้เหมือนกับว่ามีของเก่าๆไว้ดูเล่นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราจะต้องใช้ของนั้นให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราฉันใดในเรื่องธรรมะนี่ก็เช่นเดียวกันเรานับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องนำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราการใช้ธรรมะเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นก็สุดแล้วแต่เราจะปฏิบัติในขั้นไหนเราต้องการผลในรูปใดพระธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นั้นมีมากมายหลายขั้นหลายตอนเพื่อให้เหมาะแก่บุคคลที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเขาคล้ายๆกับยาซึ่งมีไว้หลายขนานสำหรับแก้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเราจะมียาอย่างเดียวครอบจักรวาลแล้วจะใช้ยานั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะโรคมันหลายเรื่องในจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกัน มันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในใจของเราเราก็ต้องแก้ด้วยยาที่เหมาะแก่เรื่องนั้นสิ่งนั้นก็จะเหือดหายไปอีกประการหนึ่งเรามีความต้องการประโยชน์ในแง่ใดประโยชน์ในปัจจุบันนี้หรือประโยชน์ในการต่อไปหรือประโยชน์อย่างยิ่งคือการพ้นจากความทุกข์เด็ดขาดในชีวิตนี้เราก็ต้องเลือกเพ้นธรรมะมาใช้ให้เหมาะแก่สิ่งที่เราจะต้องการว่าเราจะต้องการอะไรในเบื้องต้นของชีวิตของคนเรานั้นก็ต้องการอยู่อย่างเป็นสุขในโลกนี้เราก็ต้องหาเครื่องประกอบเพื่อให้เกิดความสุขในโลกนี้ชีวิตของเรานี่ต้องการอะไรบ้างก็สิ่งที่เป็นเรื่องจำเป็นแก่ร่างกายก็มีเรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยาสำหรับแก้ไขอันนี้เรียกว่าปัจจัย4เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราทุกคนเราจะอยู่โดยไม่มีอาหารไม่ได้เราจะอยู่โดยไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่ได้เราจะอยู่โดยไม่มีบ้านเรือนอาศัยก็ไม่ได้เราจะอยู่โดยไม่มียากินในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้มันจำเป็นจะต้องใช้สิ่งใดใช้มากก็ต้องหามากสิ่งใดใช้น้อยก็ไม่เป็นไรเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรมากเราก็ต้องหาสิ่งนั้นมากินมาใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มยาแก้ไข้ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเราจะต้องใช้มันเรื่อยไปตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเรามีน้อยมันก็ไม่พอกินพอใช้เราจึงต้องทำการแสวงหาการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้าการแสวงนั้นเป็นธรรม แต่ถ้าเราแสวงหาสิ่งไม่เป็นธรรมก็เรียกว่าเราไม่ได้ประพฤติธรรมการทำงานก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งของชีวิต หน้าที่มันก็คือธรรมะเหมือนกันเช่นเราเป็นชาวนาเราก็ทำนาชาวสวนทำสวนคนค้าขายทำการค้าขายข้าราชการก็ทำราชการการทำหน้าที่นั้นก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมธรรมะนั่นก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราถูกต้องเรียบร้อยก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมถูกต้องแต่ถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องเช่นเราไปลักข้าวของของคนอื่นเอามากินมาใช้ไปลักอะไรของเขามาเพื่อประโยชน์ของตัวอย่างนี้ไม่ชื่อว่าทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ว่าเป็นการประพฤตินอกศีลนอกธรรมคนประพฤตินอกทางของศีลธรรมย่อมสร้างปัญหาให้แก่ตนสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นคนนั้นจะต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันหลายเรื่องหลายประการเพราะการกระทำหน้าที่นั้นไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่เรียกว่าเป็นหน้าที่การไปฆ่าเขาไม่ใช่หน้าที่การไปลักของเขาไม่ใช่หน้าที่การประพฤติล่วงเกินของรักของชอบใจใครๆก็ไม่ใช่หน้าที่การพูดโกหกคำหยาบคำเหลวไหลก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการพูดตามหน้าที่หรือว่าเราไปเสพของมึนเมาทำลายสติสัมปชัญญะทำลายสุขภาพทางกายทางใจให้เสื่อมโทรมลงไปก็ได้ชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเราเล่นการพนันเราก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนแต่ไม่มีการพักผ่อนกลับไปเที่ยวทางตาดูนั่นดูนี่หาความสุขสนุกทางเนื้อทางหนังก็เรียกว่าไม่ได้ประพฤติในหน้าที่ที่มนุษย์จะพึงกระทำเป็นการกระทำนอกเหนือหน้าที่ออกไปการกระทำอันใดที่มันผิดหน้าที่ก็เรียกว่าผิดศีลธรรมในทางพระศาสนาผู้กระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมย่อมได้รับความทุกข์ในภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นบาปสิ่งที่เป็นบาปนั้นคือทำจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวแล้วผลของบาปก็เป็นความทุกข์เป็นความแสบร้อนการสะสมสิ่งชั่วร้ายเรียกว่าสะสมบาปการสะสมบาปเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์โคปาปัสสะอุจเจโยการสะสมบาปคือความชั่วเป็นความทุกข์ในทางตรงกันข้ามถ้าเรารู้จักสิ่งถูกต้องทำสิ่งถูกต้องเราก็สะสมบุญเมื่อสะสมบุญเราก็มีความสุขตามพระบาลีที่ว่าสุขโคบุญยัตสะอุจเจโยการสะสมบุญเป็นความสุขสะสมบาปเป็นความทุกข์ใครอยากจะทุกข์ก็ไปสะสมบาปให้มันมากจนท่วมหัวท่วมหูใครอยากจะมีความสุขก็สะสมบาปบุญคือความงามความดีทุกโอกาสที่เรามีเวลาจะทำบุญได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณได้เราก็ต้องทำสิ่งนั้นอย่าไปทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเพราะการกระทำสิ่งที่เป็นปาปโทษนั้นชื่อว่าไม่ประพฤติธรรมเมื่อไม่ประพฤติธรรมธรรมะก็ไม่คุ้มครองไม่รักษาคนนั้นคนที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากธรรมะก็เรียกว่าธรรมะตัดหางปล่อยเสียแล้วจะไปข้างไหนทำอะไรก็ตามเรื่องตามราวเหมือนคนโบราณพูดว่าตัดหางปล่อยวัดไอ้ตัดหางปล่อยวัดนี่มันยังไม่เท่าใจหรอกก็เอาว่าปล่อยในวัดอย่างน้อยมันก็พอจะได้เห็นแสงสว่างบ้างสัตว์เดรัจฉานที่เราตัดหางปล่อยวัดมันก็ตายช้าหน่อยมันมีตายนะแต่มันช้าหน่อยคนที่เขาตัดหางปล่อยวัดนี่ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าปล่อยให้อยู่กับพระได้ยินเสียงพระได้เห็นพระได้พบพระบ่อยๆจิตใจก็จะได้เข้าถึงพระพระก็จะเข้าไปอยู่ในใจสภาพชีวิตก็จะดีขึ้นไอ้ก่อนนี้เรามีแต่ผีเข้ามาอยู่ในใจผีคือความชั่วด้วยประการต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเสพสิ่งเสพติดมันเมาการเที่ยวกลางคืนการคบเพื่อนชั่วการสนุกสนานไม่เป็นเวล่ำเวลาสิ้นเปลืองเงินทองการเกียจข้างการงานไอ้นี่มันเป็นผีที่มาสิงอยู่ในใจของเราเราก็ถูกผีบังคับให้ไปกระทำอะไรต่างๆเป็นเหตุให้เราเสียผู้เสียคนพ่อแม่เดือดร้อนพี่น้องเดือดร้อนคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็พลอยเดือดร้อนเพราะเรามีผีอยู่ในใจของเราเมื่อเรามาสำนึกรู้สึกตัวว่าการเอาผีมาไว้ในตัวเนี่ยมันเป็นความทุกข์ไม่เป็นความสุขเลยและไม่ใช่ทุกคนเดียวยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีกหลายคนแล้วก็ควรจะ พิจารณาให้เห็นทุกโทษของสิ่งนั้นคนเราจะละอะไรจะเลือกอะไรไม่ใช่มันละได้ง่ายๆเลือกได้ง่ายๆต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจึงจะละได้ถ้ายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นด้วยตัวเองเนี่ยมันยังละไม่ได้ถ้าฉะนั้นจึงต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นมันให้โทษแก่เราอย่างไรลองศึกษาเรื่องของตัวเองตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลในด้านเป็นคนผ่านเรียกว่าอนุบาลในด้านเป็นคนชั่วเริ่มคบเพื่อนก่อนคนเรานี่มันจะชั่วนี่มันเริ่มคบเพื่อนก่อนคบเพื่อนผิดเพื่อนคนนั้นเขาชั่วอยู่ก่อนแล้วแล้วเราไปคบคนนั้นเมื่อไปคบคนนั้นก็ถูกเขาโน้มน้อมจิตใจชักจูงให้ไปทำชั่วเพิ่มขึ้นแต่เหมือนเขาเราก็ไปทำความชั่วนั้นมันมีอะไรเป็นเครื่องล่อคล้ายกับว่ามีน้ำหวานล่อใจมีสิ่งอร่อยล่อใจจูงใจคนใจอ่อนใจง่ายก็ไม่พิจารณาตัวเองไม่ตักเตือนตัวเองไม่แก้ไขตัวเองไหลไปตามความชั่วที่เพื่อนชักจูงไหลไปบ่อยๆก็เลยตกลงไปในกระแสของความชั่วและเมื่อลงไปในกระแสของความชั่วแล้วมันก็ไหลเรื่อยไปจนกระทั่งออกทะเลลึกแห่งความชั่วแล้วก็จมน้ำตายไปเพราะความชั่วท่วมทับอันนี้คือสาเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงคนไม่เคยเล่นการพนันไปเดินกับนักการพนันไม่กี่วันก็จะเล่นได้คนไม่ดื่มสุราเมรัยไปเดินตามหลังคนนักดื่มข้าวสองสามวันก็ดื่มเป็นคนไม่เที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปเจอคบหาสมาคมกับพวกนักเที่ยวอย่างนั้นเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเมื่อไปมันก็ถูกกับกิเลสมันก็ไปกันใหญ่เลยเสียผู้เสียคนไปคนใดไปคบเพื่อนชอบสนุกเฮฮานิสัยก็ต้องเปลี่ยนไปในทางสนุกเฮฮาแล้วก็เสียผู้เสียคนไปคบคนขี้เกียจสันหลังยาวคนขี้เกียจมันก็อวดความขี้เกียจให้เราเห็นด้วยการไม่ต้องทำอะไรด้วยการนอนด้วยการเล่นด้วยการสนุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอเราไปใกล้คนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออมันดีไอ้นี่ไม่ทำอะไรมันก็อยู่ได้หลายก็เพราะความชั่วร้ายขึ้นในจิตใจก็เห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความเสื่อมเป็นความเจริญเห็นความมืดเป็นแสงสว่างชีวิตของบุคคลนั้นก็จะตกลงไปสู่กระแสของความชั่วความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีมูลฐานมาจากการคบหาสมาคมค คือไปคบคนชั่วเข้าเราก็เลยชั่วตามเขาไปเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เมตตากรุณาต่อชาวลูกทั้งหลายพระองค์เห็นพิษเห็นภัยของการคบหาสมาคมนี้มากจึงได้สอนไว้ในมงคลสูตรข้อแรกเลยทีเดียวแต่เรานิมนต์พระไปสวดมนต์ตามบ้านของเราพระท่านจะสวดข้อแรกก็สวดว่าอาเทวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเทวนาซึ่งแปลความว่าอย่าคบอันตรพาลจงคบหาสมาคมด้วยบัณฑิตพูดเป็นเรื่องแรกมงคลนั่นคือเหตุที่จะสร้างความสุขความเจริญในแก่ชีวิตอันนี้สิ่งที่จะเกื้อกูลให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตนั้นข้อแรกก็คือการไม่คบคนผ่านคือไม่คบคนพวกที่ประพฤติชั่วเรียกว่าพาลชนพาลชนคือคนที่อ่อนปัญญาก็พวกปัญญาอ่อนนั่นเองปัญญามันอ่อนมีไม่พอที่จะศึกษาค้นคว้าใจตรองในเรื่องนั้นๆให้รอบคอบเลยก็ไปคบคนอย่างนั้นเข้าคนอย่างนั้นก็มีสภาพเช่นนั้นอยู่เมื่อเราไปคบกันเข้าเขาก็จะดึงเราไปในทางชั่วต่างต่ำอย่าว่าแต่คนเลยแม่สัตว์เดรัจฉานถ้าไปอยู่กับคนชั่วมันก็จะชั่วตามคนนั้นไปคนเลี้ยงสุนัขเป็นนายพรานใส่ใจโหดมันก็หัดสุนัขให้ลายสัตว์ให้กัดสัตว์ให้ตายเพราะหัวหน้าคนเลี้ยงมันมีนิสัยอย่างนั้นเขาก็จะสอนสุนัขของเขาให้ทำอย่างนั้นตามความคิดของเขาคนทำเลี้ยงต้นไม้ในเรื่องกล่าวไว้ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเอาไปปลูกปนไว้กับต้นไม้อีกต้นหนึ่งรากมันไปพันกันเข้าแล้วออกลูกมาก็มีรสชาติเหมือนต้นไม้ต้นนั้นคือขมไปโดยปกติผลไม้อย่างนั้นไม่ขมแต่ว่ามันกลายเป็นของขมไปพระเจ้าแผ่นดินรู้ก็ให้ศึกษาค้นคว้าคนฉลาดในเรื่องต้นไม้ก็บอกว่าต้นไม้นี่มันขมเพราะว่ารากมันไปพันกับต้นไม้ขมเชื่อมสนิทกันดูตาหารประเภทเดียวกันเอามาเลี้ยงต้นของตัวลูกออกมาก็เป็นของขมไปด้วยมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องหนังสือมงคลนี่ท่านเล่าว่ามากคนเลี้ยงเป็นคนกระจอกหอกง่อยเดินขยกขยกขยกขยกจูงม้าทุกวันทุกวันม้าเดินขยกไปด้วยม้าที่เดินตามหลังคนเดินขยกนี่ก็เดินขยกไปอย่างนั้นพระราชาเห็นไว้ม้าทำไมมันเดินไม่เรียบร้อยมันบกพร่องที่ตรงไหนเขาเรียกว่านายสัตวแพทย์มาตรวจสอบว่าม้ามันเป็นลูกอะไรจึงเดินอย่างนั้นนายแพทย์มาตรวจสอบเรียบร้อยละเอียดไม่พบว่าม้าเป็นลูกอะไรเลยก็จนปัญญาเหมือนกันว่าไม่รู้ว่ามันเดินขยกได้อย่างไรอันนี้กับพระราชาก็ไปถามพระฤาษีที่เป็นนักจิตวิทยาพระฤาษีนี่เป็นนักจิตวิทยาด้วยเหมือนกันถามว่าม้ามันไม่มีรูปอะไรแต่ทำไมมันเดินขยกขยีพระฤาษีก็นึกว่ามันต้องมีคนสอนให้เดินขยีโดยไม่เจตนามันจึงเดินอย่างนั้นก็ถามว่าใครเป็นคนเลี้ยงม้าตัวนั้นก็บอกชื่อคนนั้นแข้งขาไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างไรคนก็บอกพระฤาษีว่าไอ้นั่นขามันพิการเวลาเดินมันก็เดินขยกขยเกไปบอกว่านี่แหละม้าที่มันเดินขยกขยเกเพราะไอ้นั่นมันเดินไปข้างหน้าอันนี้ม้ามันนึกว่าไอ้นั่นสอนกูให้เดินอย่างนั้นแล้วมันเดินขยกขยเกไปด้วยมันติดกันน่ากลัวต่อมาก็รู้สาเหตุพระราชาก็เปลี่ยนคนเลี้ยงให้คนเลี้ยงที่แข้งขาปกติเลี้ยงม้าตัวนั้นคนแข้งขาปกติมันก็เดินปกติ เมื่อส่วนนั้นก็ค่อยเดินปกติขึ้นเลยเรียบร้อยนี่มันเรื่องของการคบหาสมาคมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเสียผู้เสียคนเด็กวัยรุ่นอยู่กับพ่อแม่ประพฤติตนเรียบร้อยพ่อแม่ก็ไม่ใช่มีความเป็นอันตรพาลและไม่ได้สอนลูกเพื่อให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอออกไปสู่สังคมคือไปอยู่โรงเรียนชั้นมัธยมก็ไปคบเพื่อนคบฝูงเด็กไม่รู้ว่าใครควรคบไม่ควรคบก็เลยไปคบเพื่อนเพื่อนที่เหลวไหลนั้นมันมักชวนเราให้สนุกเช่นชวนหนีโรงเรียนชวนไปเที่ยวดูหนังชวนไปฟังเพลงแล้วก็ชวนไปดื่มของมันเมาชวนให้สูบบุหรี่ชวนให้ทำแต่เรื่องที่มันไม่ดีแต่ว่ามันสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเด็กคนนั้นก็เลยค่อยเปลี่ยนนิสัยไปสู่ความชั่วร้ายวันละนิดวันละหน่อยจนกลายเป็นคนมีสภาพเช่นนั้นไปสิ่งที่เรียกว่านิสัยนี่มันเกิดจากการกระทำบ่อยๆเราทำอะไรบ่อยสิ่งนั้นก็เป็นนิสัยดื่มสุราบ่อยๆก็มีนิสัยทางดื่มสุราเล่นไพ่บ่อยๆก็มีนิสัยทางไพ่ติดไพ่ถ้าไม่ได้เล่นแล้วก็อยู่ไม่ได้เล่นเองไม่ได้แจกเด็กแค่มานั่งเล่นให้ดูก็มีลูกมันหนักไอ้นี่ไพ่มันเข้าสิงใจเพราะเล่นบ่อยๆทำอะไรในทางชั่วบ่อยๆมันก็ก่อจับเป็นนิสัยจิตใจเปลี่ยนสภาพไปในรูปอย่างนั้นแล้วก็เสียผู้เสียคนไปทีนี้บางเพื่อนบางคนนั้นมันเสียไปมากแล้วเพราะว่าเสพของเสพติดที่ทำลายชีวิตทำลายอนาคตทำลายสุขภาพทางกายทางใจเช่นผงขาวเป็นต้นผงขาวนี่มันเมื่อก่อนไม่มีเพราะมันมีผงดำกินกันอยู่ผงดำก็คือยาควินนั่นเองสูบกันแต่ว่ามันสูบเป็นที่เขามีโรงให้สูบใครจะสูบต้องเข้าไปในโรงนั้นจะเอาไปสูบที่อื่นไม่ได้ปกป้องง่ายกว่าเพราะเราไม่ให้คนที่ไม่สูบเข้าไปได้ไม่ให้เด็กหนุ่มเข้าไปในโรงยาฝิ่นเพราะเข้าไปแล้วมันจะติดฝิ่นเพราะฝิ่นนั้นมันชวนให้ติดยาว่าแต่คนเลยจิ้งจกตุ๊กแกยังติดเลยเขาบอกว่าในโรงยาฝิ่นนั้นจิ้งจกมาอยู่เต็มไปบนหลังคาทุกแกก็มามันได้ควันของฝิ่นที่คนจุดสูบแล้วก็มันสูดกลับไปทุกวันทุกวันเหมือนกับไอระเหยอย่างนั้นจิ้งจกก็เลยเป็นจิ้งจกขี้ยาไปด้วยทุกแกขี้ยาไปด้วยมันติดได้นะของอย่างนี้มันก็แปลกเหมือนกันแล้วไม่ไปไหนต้องมารออยู่เมื่อไรละเหยมันจะขึ้นมาถึงกูบ้างนะมันติดอย่างนั้นคนเราเนี่ยมันติดง่ายกว่าสัตว์เดรัจฉานจิตใจคนนี้อ่อนไหวง่ายและในทางชั่วนี่ง่ายที่สุดเพราะทางชั่วมันต่ำมันไหลไปง่ายเหมือนกับน้ำที่ไหลไปที่ต่ำมันง่ายแต่ถ้าเราจะทดน้ำให้ขึ้นที่สูงต้องใช้แรงงานใช้เครื่องสูบขึ้นไปและเครื่องนั้นต้องดีด้วยจึงจะสูบน้ำขึ้นไปได้คนหนุ่มคนสาวผู้ร้ายเรียงสาไปคบหาเพื่อนอย่างนั้นเข้าชั้นแรกนะสนุกหรอกสูบสนุกสูบบุหรี่พ่นเล่นสนุกพ่นนานๆเข้าก็ติดบุหรี่สูบเฮโรอีนเล่นสนุกอยากลองพอสูบต่อไปแล้วมันติดใจเพราะมันทำให้เคลิบเคลิ้มให้เป็นสุขแบบคนขี้ยาสุขแบบคนขี้ยามันมีมันก็เลยชอบก็เลยติดแล้วก็ต้องสูบบ่อยๆจนร่างกายไผ่ผอมสูบซีดพยายมจัดชื่อไว้เรียบร้อย ยังแต่ว่าจะเอาตัวไปทำนั่นเองพ่อแม่เห็นเข้าตกใจเอ๊ะทำไมลูกชายของเราเมื่อก่อนรูปร่างหน้าตามันแข็งแรงดีเดี๋ยวนี้ทำไมมันผอมโซลงไปทุกวันเวลาก็เรียกมาไต่ถามก็รู้เรื่องว่าอ๋อแย่แล้วมันไปเป็นทาสยาเสพติดเข้าแล้วที่เป็นทาสยาเสพติดเขาเพราะว่าไปคบเพื่อนพวกที่ชอบเสพสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกรงใจเพื่อนไอ้เกรงใจไม่เข้าเรื่องนี่ทำให้คนเสียมามากแล้วเลยก็คิดสิ่งเหล่านั้นงอมแงมจนเสียผู้เสียคนไปแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่อยากจะให้ลูกเสียผู้เสียคนจึงพยายามเยียวยารักษาเอาไปโรงพยาบาลเอาไปสถานอบรมในเรื่องอย่างนั้นให้รักษาพอผ่อนคลายลงไปหายลงไปมีชีวิตเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างแต่ว่ากลัวยังกลัวอยู่ว่ามันจะไปอีกเพราะเพื่อนอาจจะมาชวนเมื่อใดก็ได้ของมันเคยนี่ไม่ได้พอเพื่อนกวักมือแล้วจะไปคนเคยดื่มเหล้าเนี่ยได้กลิ่นเหล้าไม่ได้เคยสูบบุหรี่ได้กลิ่นบุหรี่ไม่ได้เคยสูบเฮโรอีนพอได้กลิ่นเฮโรอีนเนี่ยมันก็ทนไม่ได้มันวกลงไปหาจุดนั่นทันทีเป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตก็เลยต้องหาวิธีการให้รอดพ้นจากอันตรายนั้นด้วยการถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็นำมาฝากวัดให้ได้เข้าไปพระได้ฟังเสียงพระแล้วจะได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจเข้าหาพระเอาพระเป็นผู้นำในชีวิตต่อไป บางคนก็เลือกได้บางคนก็เลือกไม่ได้บางคนมาอยู่วัดสองวันหายไปแล้วบางคนวันเดียวคืนเดียวหายแล้วหายแล้วไม่มาอีกต่อไปเขาไม่อยากจะเป็นคนแต่เขาอยากจะเป็นขี้ยาเขาไม่อยากจะหายจากโรคนั้นอยากจะเป็นโรคนั้นตลอดชีวิตเขาไม่รู้จักคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์เขาไม่รู้ว่าความรักคุณพ่อคุณแม่ขนาดไหนเขาไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความโทมนัสเสียอกเสียใจในการเปลี่ยนสภาพของลูกหญิงลูกชายในสภาพนั้นอย่างไรเขาคิดไม่ออกคิดไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตก็ตกต่ำต่อไปจนข้าวคุกข้าวตารางไปออกจากคุกก็ส่งไปแดนนู่นรังสิตเอาไปรวมกันไว้ที่นั่นเคยไปพบมากมายกายกองไปอยู่นั่นก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันไปแต่ได้ทราบว่าอยู่นั้นก็ยังมีสูบเหมือนกันเพราะว่ามีคนจะหากำไรจากผลพวกนั้นโดยไม่ได้คิดว่าเรากำลังทำลายคนพวกนั้นเราเอาของสันแหลงไปป้อนทางวิญญาณก็คนนั้นให้คนนั้นเสียผู้เสียคนต่อไปเลยก็ไม่สามารถจะคืนดีได้เพราะเขาไม่ร่วมมือเพื่อให้ตนเป็นคนดีอย่างนี้ลำบากมากแต่ว่าบางคนเมื่อมาอยู่วัดแล้วก็รู้สึกสำนึกตัวตั้งอกตั้งใจที่จะปรับตัวเองให้เข้าหาแนวทางที่ถูกที่ชอบบังคับตัวเองมีความอดทนมีความเสียสละสิ่งชั่วร้ายออกจากจิตใจก็ดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจดีขึ้นได้บวชในพระศาสนาบวชเรียนแล้วก็ลาสิกขาต่อไปอีกเมื่อลาสิกขาออกไปอยู่เป็นเด็กบ้านก็ไม่ยอมทำชั่วต่อไปตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งสำเร็จได้ปริญญาที่นี่ก็มีคนหนึ่งในสภาพเช่นนั้นก็ออกมาไหว้ก็ให้อยู่วัดปีหนึ่งแล้วก็ให้บวชอยู่สองปีเขามาลาสิกขาเพื่อจะไปเรียนรามคำแหงเพราะว่าเขาได้ม.ศ.5ไว้แล้วก็เลยอนุญาตว่าเธอศึกได้เพื่อไปเล่าเรียนแต่เธอต้องอยู่วัดอีก2ปี เรียนหนังสืออยู่ที่วัดอย่าไปอยู่บ้านเขาก็ตกหลง

อยู่วัดมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันคือสันดานมันไม่คิดจะดีไม่คิดจะฟื้นตัวจากความชั่วความร้ายบวชแล้วเขาบอกว่าไม่ให้สูบบุหรี่แอบเอาบุหรี่มาสูบไปบ้านก็ซื้อบุหรี่มาแล้วเอามาแอบสูบในห้องสูบคนเดียวไม่ได้ต้องชวนเพื่อนมาเข้าแก๊งแอบสูบบุหรี่กันจนพระจับได้ก็ไม่เลิกไม่ละเป็นคนดื้อคนดันชอบทำอะไรตามใจตัวตามใจอยากไม่เปลี่ยนสภาพชีวิตไม่จะไม่เป็นคนโอนไม่เป็นคนถ่อมตนไม่เป็นคนรู้จักสภาพชีวิตของตัวว่ามันจะเสียผู้เสียคนอย่างนี้ก็เรียกว่าโปรดไม่ได้มันเป็นดอกบัวใต้น้ำที่จะต้องเน่าเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปไอ้ต้นบัวกับเต่าเนี่ยมันคอกันเหมือนกันไอ้ที่หนองข้างหน้าวัดน่ะต่อมานี่คนพวกอยากอายุยืนเหมือนเต่าหรืออยากจะงูเหมือนเต่าด้วยหรือเต่าก็ไม่รู้ชอบไปซื้อเต่ามาปล่อยวัดเรียกไหมกันซื้อเต่ามาปล่อยวัดเต่าตัวเล็กโตตัวใหญ่ปล่อยกันใหญ่มีเต่าตั้ง20 กว่าตัวอยู่ในศาลนั้นลูกดอกบัวปักไม้ไผ่เพื่อให้มันได้อาศัยเกาะลูกไว้ไม่กี่วันกินเกลี้ยงเลยเต่ากินหมดไม่ขึ้นสักกอเดียวเออนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าไอ้ดอกบัวใต้น้ำนี่มันเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลานี่กินทีเดียวคือเต่ามันชอบกินก้านบัวกินเหง้าบัวใบบัวมันก็กินเห็นมาต้นใบบัวมันขาดลอยมาอยู่ใกล้กุฏิเต่ามาโผล่หัวกัดใบบัวมันไม่มีอะไรจะกินก็เลยกินใบบัวไปพลางๆมันอย่างนั้นคนชอบเอามาปล่อยคนที่ปล่อยเต่านั่นล้วนแต่อยากอายุยืนทั้งนั้นยืนเหมือนเต่าเลยไอ้ยืนเหมือนเต่าเนี่ยมันจะดีอย่างไรมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วแล้วอายุยืนนี่มันดีเมื่อไหร่แก่นักข้าวมันแย่นะลูกหลานก็รำคาญแล้วแต่แก่มากๆเนี่ยไอ้ตัวคนแก่ก็รำคาญมีแต่นั่งบนทำเมื่อไรจะตายสักทีที่วัดนี่ก็มีคนแก่อยู่คนหนึ่งแกไม่เจ็บไม่ขายกินหมากมันยังค่ำนอนอย่างนั้นวิทยุเครื่องเปิดฟังเรื่องนั่นฟังเรื่องนี่เอามาก็นานๆเดินผ่านไปทีนึงพอเดินผ่านก็เรียกว่าโยมยังไม่ตายหรือว่าโลกเขายังไม่เอารู้ไหวงั้นอยู่ไปก่อนก็แล้วกันเขายังไม่เอาก็อยู่ไปก่อนนี่นะอยู่ไปแค่นอนแล้วก็ทานอาหารแล้วก็นอนฟังวิทยุไม่ค่อยนับกลางคืนก็เดินแอบไปดูนะแค่ก็ไม่ค่อยหลับน้อยนี่ทรมานแกมากมากนี่ทรมานอย่าไปปล่อยเต่าให้อายุยืนแล้วมันลำบากอยู่ไปตามเรื่องก็แล้วกันเต่าใดก็ช่างหัวมันว่ามันจะตายก็ยอมตายไปไม่ต้องปล่อยเต่าอะในบางแห่งเต่าอยู่อย่างทรมานเช่นวัดเบญจมาศบ่อพิษนิยมไปดูในคูน้ำน้ำก็น้อยเต่าก็มากเที่ยวปีนเที่ยวป่ายกันอยู่ตะข่ายน้ำจับตัวไม่เคยอาบน้ำเลยเรียกว่ามันไม่สะอาดน้ำก็ไม่สะอาดอยู่อย่างลำบากคนก็ชอบเอาไปปล่อยในที่นั้นเลยมันก็เรียกว่าชาติก่อนคงจำบาปมาเลยว่ามาชาตินี้เกิดเป็นเต่าให้คนซื้อไปปล่อยเลยมันทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นคนที่มันดึงไม่ขึ้นสอนเท่าใดไม่รับฟังดึงไม่ขึ้นก็เรียกว่าเป็นพวกดอกบัวเน่าใต้น้ำเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาที่เขาว่าเป็นเหยื่อเต่านั้นหมายความว่าตกเป็นเหยื่อของความงูนั่นเองเต่านั้นก็เปรียบเป็นสัตว์งูเขานะเขาว่างูเหมือนเต่านะคนก็บางทีเขาเขียนรูปคนขี่หัวและแบกเต่าไปอีกนะขี่หัวนั่นก็มันก็แย่แล้วมันยังขืนแบกเต่าไปอีกตัวเรียกว่ามันงูสองชั้นอย่างคนอย่างนั้นมันงูหลายชั้นดังนั้นเขาจึงว่าอย่างนั้นว่าเป็นเหยื่อเต่า

คือตกเป็นเหยื่อของความงู้ความเก่าดึงไม่ขึ้นสภาพจิตใจไม่ยอมรับคุณงามความดีก็เลยไม่ไหวทีนี้คนที่มีจิตใจตกต่ำอย่างนั้นแล้วถ้านึกได้ว่าโอ้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความเป็นอย่างนี้แต่ที่มันเป็นไปอย่างนี้เพราะเราเผลอไปเราประมาทไปเราได้เดินผิดทางเดินผิดแล้วกลับมาเดินถูกได้ทำผิดแล้วกลับมาทำถูกได้คิดผิดแล้วคิดแต่มันถูกก็ได้ไม่ใช่ลำบากอะไรขอให้มีความคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องอยู่อย่างถูกต้องคิดอย่างถูกต้องพูดอย่างถูกต้องทำอะไรอย่างถูกต้องคบคนที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ไว้ในใจแล้วไม่ยอมให้ตกต่ำอีกต่อไปด้วยการศึกษาสาเหตุว่ามันตกต่ำเพราะอะไรเราก็ต้องศึกษาค้นคว้าเหตุของสิ่งนั้นเหตุสำคัญก็คือว่าเพราะเราไปคบเพื่อนไม่ดีเราจึงเป็นอย่างนั้นเราก็ตัดปัญหาคือเลิกคบเพื่อนชั่วเพื่อนที่ชอบเล่นการพนันชอบเสพของมึนเมาชอบเที่ยวกลางคืนชอบสนุกสนานทิ้งเหลืองเงินทองเป็นคนเกียจคร้านมันเป็นคนชั่วเราอย่าเข้าใกล้เมื่อเราไม่เข้าใกล้คนชั่วมันก็สบายใจเราฟื้นคืนชีพเป็นคนดีขึ้นมาได้ชีวิตก็เรียบร้อยก้าวหน้าคนบางคนมีชีวิตตกต่ำเหลือเกินแต่เมื่อได้พบพระรู้สึกตัวว่าเรามันเป็นคนห่างพระเรามันอยู่ในความมืดก็เลยออกจากความมืดมาอยู่กับความงามความดีกลายเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักเป็นฐานต่อไปได้เป็นคนดีได้เพราะความเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นคนดีได้แม่คนที่เรียกว่าเป็นไอ้เสือยอดอันตรพาลเมื่อไปติดคุกอยู่แล้วก็มีความสำนึกตัวออกมาก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนดีได้เลิกความชั่วทุกประการเคยพบคนประเภทนี้แล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ถามความคิดความเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามีใครมาชวนคุณให้ไปปล้นนี่จะไปผมไม่สนใจผมไม่ไปนะถ้าคุณโกรธใครขึ้นมานี่คุณจะฆ่ามันไหมเดี๋ยวนี้ผมไม่ฆ่าแต่เมื่อก่อนผมฆ่าจะสองรายแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ฆ่าโกรธผมก็ไม่ฆ่าแล้วทำไมจึงไม่ฆ่ามันเหมือนกับฆ่าตัวเองได้ความรู้แล้วว่าฆ่าเขาเหมือนกับฆ่าตัวเราเองถ้าเขาแล้วตัวเราเดือดร้อนไปอยู่ในคุกเนี่ยมันได้บทเรียนได้เครื่องสอนจิตสกิดใจทำให้คิดได้ได้กลายเป็นสุภาพชนคนจะมาด่ามาว่าอะไรก็นั่งเฉยๆไม่ตู้ตอบสมัยก่อนเกิดมาว่าอย่างนั้นก็ปะเปะโครงรวนไปตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรเพื่อนว่าอะไรก็เฉยๆกระทบกระทั่งอะไรก็เฉยๆเขาเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนเข้าถึงธรรมะแล้วมีธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจก็นับว่าเป็นคนชายได้เป็นสัปปุรุษไปคนเคยฆ่าคนเคยติดคุกออกมาจากคุกเป็นคนดีได้รับเกียรติให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทำหน้าที่เรียบร้อยได้รับเลือกเป็นกำนันในตำบลนั้นด้วยดูดิมันไปได้ถึงขนาดอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดความอ่านคนเรานี่มันเปลี่ยนได้นะคนเรามันเปลี่ยนได้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนได้แต่ถ้าให้มันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติมันไม่มีระเบียบมันเป็นไปตามเรื่องของมันสุดแล้วแต่สิ่งแวดล้อมสุดแล้วแต่เรื่องมากระทบมันก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์อย่างนั้นไอ้นั่นมันไม่มีระเบียบแต่ถ้าเราเปลี่ยนอย่างมีระเบียบแบบแผนก็เปลี่ยนเพราะมีความคิดถูกต้อง มีแนวทางชีวิตถูกต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นแบบฉบับในการเปลี่ยนแปลงเขาก็เปลี่ยนมาเป็นคนเรียบร้อยได้เป็นคนมีงามได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนมาเป็นคนดีได้คนชั่วมีความอาฆาตมา
ได้คนอื่นแต่มาพบคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยมันก็ยังเปลี่ยนได้มีเหมือนกันแต่ว่าคนชั่วบางคนนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันฝังลึกมากความคิดนั้นฝังลึกและไม่มีคนคอยเตือนใจเขาจึงจะทำชั่วขึ้นได้อันนี้ก็มีอยู่เป็นคนที่น่าสงสารคนประเภทนั้นหัวคิดแต่เรื่องอาฆาตมาดร้ายเรื่องไม่ดีไม่งามประจําจิตใจเลยเปลี่ยนไม่ได้ชีวิตคนเรานี่เปลี่ยนได้คนที่โกรธเปลี่ยนมาเป็นคนใจเย็นได้คนพยาบาทกลายมาเป็นคนเมตตาได้คนหลงงมงายกลายมาเป็นคนฉลาดมีปัญญาได้ถ้าเราตั้งใจจะเปลี่ยนและเรารู้ว่าไอ้สภาพอย่างนั้นมันไม่ดีความโกรธไม่ดีความพยาบาทไม่ดีสิ่งนั้นมันทำร้ายเราก่อนที่เราจะไปทำร้ายคนอื่นด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นว่าความโกรธเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บมันทำร้ายเราแล้วมันทำร้ายความเยือกเย็นให้หมดไปแต่มันสร้างความร้อนขึ้นในจิตใจสร้างอารมณ์ขุ่นให้เกิดขึ้นในใจหน้าของคนนั้นก็เปลี่ยนไปในตาก็เปลี่ยนไปมือก็เปลี่ยนไปเป็นสั่นๆทำท่าเกิดเขี้ยวเขี้ยวฟันกรอดๆนี่มันถูกทำร้ายความโกรธมันทำร้ายเราพอเราเริ่มโกรธเราถูกทำร้ายก่อนเราถูกทำร้ายก่อนแล้วสภาพทั้งหลายก็เปลี่ยนไปเพราะเราถูกทำร้ายและเมื่อเราไม่รู้ตัวยับยั้งชั่งใจไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เราก็พุ่งไปด้วยอำนาจความโกรธพุ่งไปเหมือนช่างเมามันอย่างช่างเมามันนี่มันไม่ค่อยรู้สึกตัวมันพุ่งไปด้วยความเมาของมันแล้วไปทำอะไรก็ได้คนที่พุ่งไปด้วยความโกรธมันก็ไปทำเรื่องเสียหายเกิดขึ้นเพราะความโกรธนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้มันทำร้ายเราเราเกลียดคนอื่นความเกลียดก็ทำร้ายเราเราริษยาคนอื่นความริษยานั้นมันก็ทำร้ายเราก่อนมันทำเราก่อนทุกรายครับในเรื่องความชั่วความร้ายมันทำร้ายเราก่อนใครๆทั้งหมดและเมื่อมันทำร้ายเราแล้วมันก็บังคับเราให้ไปทำร้ายคนอื่นต่อไปปัญหาก็ลุกลามไปเป็นไฟลามทุ่งนั่นแหละมันตั้งขึ้นนิดเดียวถูกพายุโหมก็เป่าไปลมพัดไปทางไหนไฟก็ลามไปตั้งทุ่งเลยไม่ราบพนาศูนย์ไปตามๆกันนี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อเรานั่งนึกคิดพิจารณาเวลาว่างๆคนเราเนี่ยว่างๆเนี่ยลองนั่งอ่านตัวเองซะมั่งอ่านตัวเองมองไปข้างหลังย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ไหนที่เราจำความได้ไอ้ก่อนนั้นมองไม่เห็นนะจำไม่ได้ยังไม่มีความจำจำไม่ได้คนเรานี่ไม่เคยถ้าจะถามว่านมคุณแม่นี่มีรสอย่างไรใครจำได้ไม่มีไม่มีใครสักคนเดียวที่จะบอกได้ว่ามันหวานปันเล็มมันรสอย่างนั้นมันรสอย่างนี้จำไม่ได้นะคนเรานี่จำรสน้ำนมคุณแม่ไม่ได้มันก็ดีเหมือนกันนะคือไม่ติดแต่จำได้เนี่ยมันจะยุ่งเดี๋ยวคุณแม่มีน้องไอ้ลูกพี่มันกระโดดก็ไปดูดแทนน้องมดกันนี่น้องก็แย่ไปเดินเนี่ยเพราะมันจำได้ว่าอร่อยแต่นี่มันจำไม่ได้เพราะงั้นเมื่อหย่านมแล้วมันไม่ยุ่งมันไม่กินต่อไปมันจำไม่ได้เรื่องนั้นมันก็มีทีนี้ถ้าเราไปทำอะไรเรื่องอะไรว่าที่ผ่านมาเรานั่งนึกดูตั้งแต่เราเริ่มเป็นเด็ก เริ่มไปโรงเรียนแล้วเรามีอะไรเกิดขึ้นในตัวเรามั่งสิ่งที่เรามีอยู่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เราได้กระทำมาในอดีตกระทำมาสมัยก่อนเป็นเด็กๆอ่ะเราก็นึกทบทวนถอยหลังไปแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นในรายทางว่ามันเป็นอย่างไรการเรียนของเราเป็นอย่างไรการดำรงตนของเราเป็นอย่างไร
อะไรเป็นอย่างไรพิจารณาให้ละเอียดเราก็จะพบความจริงว่ามันมีแต่เรื่องไม่น่าพิสมัยทั้งนั้นทุกขั้นตอนของชีวิตที่เราปรับทึกในทางไม่ดีไม่งามนั้นไม่มีตอนใดที่น่าพิสมัยเลยไม่มีตอนใดที่น่ารักเลยแม้แต่น้อยแล้วเราลองถามตัวเราเองว่าเราเกิดมาเพื่อความเป็นอย่างนั้นหรือเราเกิดมาเพื่อความเป็นคนชั่วคนร้ายอย่างนั้นหรือเป็นคนใจอ่อนใจง่ายติดสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วแกะไม่ออกตัวธาตุมันติดเนื้อเรามันยังแกะได้ลิ้นก็ยังแกะออกได้แม้ว่าเวลาแกะแก้ยากนะไอ้พวกนี้ดึงยืดออกไปจะมันดึงจะไปกับเราได้แกะยากแล้วมันไปแล้วมันทิ้งแผลไว้ให้ยิ่งตัวธาตุตัวเห็บนี่ได้นักหนารถตกไปแล้วคันอยู่สามเดือนต้องเขาบ่อยๆสะตกสะเก็ดบ่อยๆตั้งกี่ครั้งก็ไม่รู้ที่ชัยยานี่มีเห็บมาท่านเจ้าคุณบอกว่ามันตกสะเก็ดตั้งเจ็ดแปดหรือสิบครั้งถ้าเราไม่แกะออกมันก็กินเราจนผอมไปดูดเลือดเราทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์มันทำให้เราชั่วได้เสียหายสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทวนไปดูไม่ยกกระจกทำขึ้นมาส่องดูเพราะคนที่ทำชั่วนั้นนึกว่าตัวเก่งนึกว่าตัวถูกนึกว่าตัวดีเสียเรื่อยไม่ได้เอาตัวไปเปรียบกับคนอื่นถึงเอาไปเปรียบก็เปรียบว่าผู้เก่งกว่ามันนะเอาความเก่งในทางไม่เข้าเรื่องว่าตัวเก่งกว่าคนนั้นคนนี้เพราะความสำคัญผิดอย่างนี้มีอยู่ที่นึกว่าตัวเป็นบัณฑิตนี่มันเป็นผ่านแท้แต่คนผ่านที่นึกได้ว่าผู้เป็นผ่านยังมีความเป็นบัณฑิตอยู่บ้างคนผ่านที่รู้สึกตัวว่าตัวเป็นผ่านนั่นเรียกว่ามีอาการของความเป็นบัณฑิตแย้มเข้ามาในจิตนิดหน่อยแล้วและถ้าหากว่ามีความสำนึกติดต่อกันไปความเป็นบัณฑิตก็จะเพิ่มขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้นั้นจนมีพลังเข้มแข็งสามารถไล่ไอ้ความชั่วนั้นออกไปจากใจได้แต่ถ้าคนใดที่มีความคิดว่าฉันเป็นคนเก่งคนนั้นก็จะเหลวไหลต่อไปเคยพบผู้ชายคนหนึ่งแกมีภรรยาหลายคนแล้วแกไม่ทำอะไรมาเลี้ยงภรรยาแกเกาะภรรยากินนะวันหนึ่งพบกันแกพูดว่าในเมืองไทยถ้ามีคนอย่างผมมากมากบ้านเมืองเจริญกว่านี้ไหมมันจะเจริญได้อย่างไรคนอย่างนั้นเอามานั่งฟังแล้วก็นึกขำในใจว่ามันชั่วจริงไงนี่เป็นคนไม่ดีได้ยังนึกว่าตัวดียังพูดว่าถ้ามีคนอย่างผมหลายหลายคนนี่มันเจริญนะแล้วแกนึกว่าแกเก่งแกนึกว่าแกเก่งในแง่นะคือว่าแกเนี่ยเป็นคนชาวนาแถวนั้นแต่แกได้มากรุงเทพมาเรียนหนังสือนิดๆหน่อยๆเรียนไม่สำเร็จแล้วแล้วก็ได้ภรรยาจากกรุงเทพไปคนหนึ่งภรรยาที่เป็นชาวกรุงเทพไปอยู่นั่นแกใจดีใจงามอดทนที่สุดไม่ปริภาบ่นอะไรสามีจะไปไหนแกก็ไม่บ่นไม่ว่าแล้วก็ไปเที่ยวนี้ที่โน่นที่นี่กลับมาแกก็โอ้ภาพราศัยต้อนรับขับสู้ดีแล้วไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าแกผู้ชายนั่นแกเรียกว่าแกเก่งแกเก่งโดยไม่ต้องทำอะไรแม่มีไปบ้านไหนก็มีกินมีใช้อย่างนี้แล้วถ้ามีคนอย่างนี้มากก็เรียกว่าแมงดาเจริญไม่ใช่คนเจริญแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไรลูกมันจะอยู่ได้อย่างไรมันมีแต่แมงดาทั้งนั้นแมงดาตัวผู้มันก่อตัวเมียตลอดเวลามันไม่หากินน่ะมันน่ะแมงดาตัวเมียหาอาหารมามันก็แย่งกินซะแล้วมันก่อหลังตัวเมียต่อไปเขาเรียกว่าแมงดาผู้ชายแมงดาแกนึกว่าแกกินเลยแกก็เป็นคนดีกับเขาไม่ได้ก็นึกว่าตัวดีนั่นเองคนเรามันหลงผิด

0: ก็หลงเงาตัวเองละครวิทยุเขาแสดงตั้งชื่อว่าพระจันทร์หลงเงาดวงจันทร์มันจะหลงเงาได้อย่างไรแต่ก็ตั้งชื่อมันให้มันสะดุดหน่อยให้มันเตะหูหน่อยเอาไว้เตะตาเตะหูเตะตาก็ตาหลุดไปตอนนั้นเองเตะหูก็ไม่ต้องฟังอะไรกันต่อไปหูตึงไปเลยพระจันทร์หลงเงาคนเรามันหลงตัวเองสำคัญว่าฉันถูกฉันดีฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ไม่มีทางจะไปรอดแต่เมื่อใดเรามารู้จักตัวเองว่าฉันคือใครถูกต้องแล้วก็รู้ว่าไอ้ที่มีอยู่นั้นมันไม่ได้เรื่องไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจแต่มั่งมันก็ดีขึ้นแต่ว่าที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าไม่เคยนั่งมองดูตัวเองไม่เคยพิจารณาตัวเองชอบทำอะไรตามอารมณ์ตามใจอยากตลอดเวลาเป็นเด็กคงจะเป็นเด็กที่พ่อแม่ตามใจมากไปเลี้ยงแบบตามใจเลยก็เกิดความยึดมั่นในตัวตนมากแต่เรียกตามภาษาก็เรียกว่าความมีตัวมันใหญ่มีความมีตัวมันใหญ่มากจนนึกว่าตัวเก่งอยู่ตลอดเวลาไปนั่งที่ไหนก็จะแสดงตัวว่าฉันเก่งกว่าใครๆทำอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็เป็นคนชอบสร้างปัญหาเขาเรียกว่าประเภทคนบ่อนแตกถ้าไปตรงไหนแล้วแตกจะจุยไปเลยทีเดียวคือความเสียหายของชีวิตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ธรรมะเป็นกระจกยกมาส่องดูตัวเราพิจารณาตัวเราเพื่อให้รู้ว่าเราคือใครเรามีสภาพชีวิตจิตใจเป็นอย่างไรอะไรมันถูกอะไรมันผิดและที่ตัวเรามีสิ่งถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดมีความสุขทางใจเพียงพอไหมหรือว่าสุขจอมปลอมสุขจากเครื่องหลอกเครื่องจูงใจไม่ใช่สุขที่เที่ยงแท้ต้องดูตัวเองพิจารณาตัวเองอย่างนี้เราก็ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราใช้หลักว่าพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองเราก็ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางดีมันเป็นอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ก็ต้องอาศัยบุคคลสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะงั้นองค์การทางศีลธรรมองค์การหนึ่งนี่เขาถือหลักสำคัญถือหลักว่าให้คนที่มาอยู่กับพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปสู่ความงามความดีเขาจึงสร้างคนไว้กลุ่มหนึ่งคมคนกลุ่มนี้นี่ได้มีความสำนึกผิดแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ความดีความชอบแล้วเป็นคนเปิดเผยแล้วพูดจาตรงไปตรงมาในเรื่องที่ตัวทำผิดเมื่อทำผิดก็มาสารภาพผิดกับคนอื่นได้ทันทีเลี่ยงคนพวกนี้ไว้ชุดแล้วก็เอาคนอื่นเข้ามาพวกนี้มี10คนเอาคนไม่ดีมาคนหนึ่งคนไม่ดีคนหนึ่งนั้นถูกหลอมเลยถูกหลอมด้วยความดีของคน10คนนั้นตายเป็นคนดีคนดีก็เพิ่มขึ้นเป็น11แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เอาคนเหล่านี้ไปเปลี่ยนคนจำนวนมากมากก็ได้เรียกว่าคนกลุ่มใหญ่ไปเปลี่ยนคนกลุ่มใหญ่ได้หรือว่าคนหนึ่งคนไปเปลี่ยนคนหนึ่งคนก็ได้แต่ถ้าคนเดียวไปเปลี่ยนคนหนึ่งคนไม่ได้ต้องเอาคนหนึ่งคนที่ไม่ดีนั้นมาเข้ากลุ่มใหญ่พอเข้ากลุ่มใหญ่คนนั่งข้างขวาก็พูดเรื่องดีคนนั่งข้างซ้ายก็พูดเรื่องดีคนนั่งข้างหน้าก็พูดเรื่องดีทำดีคนนั่งข้างหลังก็พูดเรื่องดีทำดีไอ้คนนั้นมันมองไปไหนมันเจอแต่คนดีเจอแต่ความดีแล้วมันนึกกระดากตัวเองขึ้นมาเลยเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันตัวอย่างเช่นตัวผู้หญิงเนี่ยเวลามาอยู่ในหมู่นั่นเคยสังเกตเห็นว่าแต่งตัวฉูดฉาดบาดตามาทำผมทำผ้าแปลกๆ ก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครตีไม่มีใครว่าอะไรอยู่อยู่ไปค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกลายเป็นคนธรรมดาไม่ตกแต่งนุ่งผ้าแบบง่ายๆอะไรง่ายๆธรรมดาธรรมดาใครๆเห็นว่าแม่คนนั้นเปลี่ยนไปเยอะแล้วนี่ตัวอย่างผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันมาบางทีก็มานั่งในที่ประชุมสูบบุหรี่ควันขโมงไม่มีใครว่าสูบไปเขาไม่มีใครว่าสูบเรื่อยๆไปแต่ในกลุ่มนั้นไม่มีใครสูบเลยไปนั่งรับทานอาหารร่วมโต๊ะกันแกล่วงบุหรี่ออกมาจะสูบต้องเก็บทันทีก็นึกได้ว่าที่นี่เขาไม่มีใครสูบแล้วก็ไปที่ไหนก็ไม่เห็นใครสูบบุหรี่ตัวที่เคยสูบก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไปเลิกได้เพราะไปอยู่กับผู้ที่มีความคิดในทางถูกต้องแล้วไอ้ความดีนั่นมันก็ดูดคนนั้นให้กลายเป็นคนดีไปได้เอาของดีไปเปลี่ยนของชั่วให้กลายเป็นของดีได้และคนที่จะเปลี่ยนใจนั้นก็ยอมรับความดีนั่นด้วยมันก็เปลี่ยนไปได้แต่ว่าคนบางคนนี่ไม่ยอมเปลี่ยนก็มีเหมือนกันแต่ว่าพยายามที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นให้มาเหมือนตัวตัวทำอะไรไม่ดีนี่พยายามทำคนอื่นให้ไม่ดีเหมือนตัวคล้ายกับสุนัขหางด้วนเข้าไปลักไก่ชาวบ้านพอรู้ว่าตัวหางด้วนแล้วก็เลยไปชวนหมาตัวอื่นในหางด้วนเหมือนตัวเข้าไปด้วยอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันเราจึงเห็นว่าในสังคมเนี่ยมีคนประเภทที่หางด้วนแล้วไปชวนผู้อื่นให้ตัดหางเหมือนตัวเยอะทีเดียวเยอะทีเดียวแล้วก็ในสังคมมนุษย์เรานี่ยังไม่มีการชักจูงโน้มน้อมจิตใจเพื่อนฝูงมิตรสหายให้เป็นไปในทางดีมีน้อยเมื่อวานซืนนี่ก็ไปเทศที่ไหนแห่งแล้วก็พบคนก็แค่ว่าผมเนี่ยพยายามดึงเพื่อนในวงงานเนี่ยให้ไปวัดเอาหนังสือมาแจกเอาเทศมาให้พยายามที่จะให้เขาเป็นคนดีให้เขาอยู่กันเป็นสุขในครอบครัวทำมาเรื่อยๆแล้วถามว่าผลเป็นอย่างไรแกก็บอกว่าเริ่มมีผลขึ้นบ้างพอสมควรมันต้องอดทนต้องทำจริงต้องทำติดต่อไปชวนติดต่อกันไปชวนบ่อยๆดีๆอะไรมันจึงชวนกูบ่อยๆถ้าจะต้องไปสักหน่อยแล้วก็มาอันนี้มาแล้วก็คงจะได้อะไรขึ้นเราพยายามชวนเราพยายามพูดแนะนำเพื่อนให้เลิกดื่มเหล้าให้เลิกเล่นการพนันให้ตั้งใจประพฤติดีประพฤติชอบเพื่อความสุขของเขาแล้วเราก็สบายใจว่าได้ทำคนชั่วให้กลายเป็นคนดีอยู่ไม่เสียชาติเพราะได้ทำคนชั่วให้กลายเป็นคนดีขึ้นอย่างน้อยก็คนหนึ่งในชีวิตของเราก็นับว่าใช้ได้เรื่องนี้สำคัญอยู่เหมือนกันเพราะสมัยนี้มันมีเรื่องคนจูงกันในทางชั่วมากอยากให้เราทั้งหลายช่วยกันชักจูงนุ่มน้อมจิตใจแม้จะลำบากมันลากแมวข้างหางก็อุตส่าห์ลากมันอยู่เพื่อสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์แล้วเราจะนอนสบายไปไหนสบายอยู่สบายเพราะคนชั่วน้อยลงไปเราก็เป็นความสุขดังได้แสดงมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้
1: เขาก็หยุดจากการขโมยไปหรือเพราะตำรวจจับได้ไล่ทันเอาตัวไปเก็บซะในคุกในตารางเขาก็ไม่ต้องขโมยใครอีกต่อไปแต่ว่าเชื่อแห่งการเจตนาจะทำชั่วอาจจะยังไม่ดับก็ได้แม่อยู่ในคุกถ้าไม่มีคนอบรมสั่งสอนให้เกิดสติปัญญาที่ถูกต้องออกมาก็ลักไม่ต่อไปแต่ถ้าได้รับการอบรมบ่มจิตใจภายในที่คุมขังเขาเกิดความสำนึกรู้สึกตัวแล้วออกมาก็ไม่กระทำเรื่องนั้นต่อไปมีแต่เรื่องไปชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้หันมาหาความดีเห็นโทษของความชั่วนี่เรียกว่า เปลี่ยนชีวิตจากมิจฉาทิฏฐิ

เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะเกิดความเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราทำนั้นย่อมเกิดแก่ตัวของเราเราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้เราจะต้องได้รับผลสิ่งนั้นเพราะงั้นฐานแห่งสัมมาทิฏฐิชั้นศีลธรรมนี่ก็ต้องมีความเชื่อเป็นฐานในใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเราเองอย่าไปนึกว่าใครทำให้อย่าไปโทษอะไรอะไรซึ่งเป็นเรื่องภายนอกแต่ต้องลงมติในขั้นแรกทีเดียวว่าฉันคงจะผิดพลาดในเรื่องอะไรมันจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นให้คิดว่าอย่างนั้นก่อนคิดว่าคงจะผิดพลาดในเรื่องอะไรทำอะไรผิดพลาดคิดอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกก็ผากับคนที่มันไม่ถูกต้องแล้วจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอันนี้ควรคิดเป็นฐานไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นเมื่อสร้างฐานขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วเราก็อาศัยฐานแห่งความคิดนี้แหละคิดต่อไปว่าเออเราทำอะไรมันจึงเกิดเรื่องนี้ศึกษาหาเรื่องที่เรากระทำถอยหลังไปว่าเมื่อวานนี้วานซืนเดือนก่อนหรือว่าเมื่อก่อนนี้เราทำอะไรจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมันมากันอย่างไรมันเป็นลูกสู้ที่สัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นอันนี้เราต้องจับให้ได้แล้วก็คลำไปจนถึงต้นเรื่องของมันว่าต้นเรื่องมันคืออะไรเมื่อเราพบต้นเรื่องก็พบเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจว่าโอ้อันนี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นในชีวิตของเรามันก็แก้ไขได้ถ้ามีใจเข้มแข็งแต่ถ้าใจไม่เข้มแข็งก็แก้ไม่ได้อีกเหมือนกันก็เราบางทีรู้ว่ามันชั่วแต่เลือกไม่ได้เหมือนว่าเราติดอะไรเนี่ยเช่นติดบุหรี่เนี่ยแต่ก็เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เมื่อวานนี้พระฝรั่งมาจากวัดป่านานาชาติแล้วคุยกันเรื่องฝรั่งคนหนึ่งเขาเป็นคนฝรั่งเศสเยอรมันคือว่าเกิดในประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นเชื้อสายเยอรมันแล้วก็อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มาจะมาบวชมาที่นี่นะอามาก็บอกว่าควรจะไปอยู่วัดป่านานาชาติดีกว่าจะได้ศึกษาอะไรกันแต่ว่าแกพูดอังกฤษไม่ได้พูดภาษาเยอรมันได้ภาษาฝรั่งเศสได้อยู่นี่เราก็ไม่มีใครพูดภาษาเหล่านั้นก็ลำบากเลยส่งไปอันนี้ส่งไปอยู่วัดป่านานาชาติแกก็อยู่แกเลือกไม่ได้อยู่เรื่องหนึ่งคือสูบบุหรี่สูบบุหรี่ไม่ได้ต้องสูบบุหรี่เลือกไม่ได้พระท่านก็บอกว่าให้ทำใจแข็งแข็งให้เลือกเสียแกก็บอกว่ามันติดบุหรี่มานานมันอยากแล้วมันกระวนกระวายมันต้องหามาสูบเลยอยู่วัดป่านานาชาติไม่ได้ไปอยู่ที่ศรีสะเกษไปอยู่วัดของวัดที่เป็นวัดแบบป่าเหมือนกันแต่ว่าวัดนั้นเขาไม่กวดขันในเรื่องสูบบุหรี่ก็เลยให้อยู่ไปก็สัก 5-6 เดือนก็มาที่นี้มาขอให้บวชให้ทีอยู่มานานแล้วบอกก็ไม่ได้บวชสามเณรพอบวชพระยังไม่ได้ก็เลยบวชสามเณรได้แล้วก็ส่งกลับไปวัดนั่นต่อไปกันเมื่อท่านประสันโนมาเยี่ยมเมื่อคืนก่อนนี่ก็ถามว่ามันเป็นยังไงไอ้สามเณรกวางเยอรมันนี่มันเป็นยังไงเรียกว่ามันฝรั่งเศสครึ่งเยอรมันครึ่งก็บอกว่าก็เรียบร้อยแต่ว่าเลือกบุหรี่ไม่ได้มันยังปรับตัวเองไม่ได้เลือกไม่ได้ก็เพราะว่าใจโอนไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจจึงเป็นอย่างนั้นคนเราทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นเลือกอะไรไม่ได้เพราะใจอ่อนไม่มีความเข้มแข็งพอเมื่อไม่มีความเข้มแข็งมันก็เลือกไม่ได้แต่ถ้าคนเข้มแข็งเนี่ยเขาเลือกได้เด็ดขาดเลยแม่สูบมานานแล้วก็เลือกได้ดื่มมานานก็เลือกได้เคยประพฤติปฏิบัติในเรื่องไม่เหมาะไม่ควรอะไรมาก็เลือกได้นี่อาศัยความเข้มแข็งในทางจิตใจเพราะงั้นต้องหัดกำลังใจให้เข้มแข็งไว้เมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่เราพบว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่ควรจะทำต่อไป
แต่จิตมันเคยชินกับสิ่งเหล่านั้นมันก็คิดแสไปในอันที่จะทำอีกก็ต้องคอยห้ามคอยกันไว้ไม่ให้กระทำอย่างนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ความเข้าใจก็จะดีขึ้นความเข้มแข็งทางจิตใจก็จะดีขึ้นสามารถจะตัดต้นเงื่อนของตัวปัญหาที่เราสร้างขึ้นเองได้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งที่เราควรจะสร้างให้เกิดขึ้นในใจของเราเพื่อจะเลิกละจากสิ่งเหล่านั้นตัวฐานใหญ่ก็อยู่ที่ว่ายอมรับว่าตัวผิดแล้วคิดแก้ไขเท่านั้นเองให้ยอมรับว่าเราผิดแล้วคิดแก้ไขตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับว่าเราผิดการคิดแก้ไขก็จะไม่มีเพราะเรานึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นเหมือนเด็กสอบไล่ตกเนี่ยบางทีก็ไปโทษครูอย่างนั้นโทษพ่อแม่โทษนั่นโทษนี้ไม่รู้จะโทษใครก็ว่าแม่ดวงไม่ดีปีนี้สอบตกอย่างนี้มันโทษไม่ถูก ไม่เป็นการโทษที่ถูกต้องถ้าโทษได้ถูกก็ว่าเราขี้เกียจหรือเราไม่รักการเรียนเราไม่ขยันเราไม่เอาใจใส่เราไม่ใช้สติปัญญาคิดค้นในเรื่องที่จะเรียนเขียนอ่านเราจึงสอบไม่ได้ถ้าอยากให้สอบได้ก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตคือหันมารักการเรียนขยันเอาใจใส่คิดค้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วคบคนที่เก่งกว่าเราไว้อย่าไปนั่งใกล้คนที่วิชาอ่อนเพราะถ้าไปนั่งใกล้เพื่อนที่อ่อนมันก็อ่อนเหมือนกูมันคิดแบบนั้นไปเถอะมันไม่คิดก้าวหน้าในบางโรงเรียนจัดวิธีการเรียนผิดเหมือนกันเด็กอ่อนแล้วไปไว้ห้องเดียวกันหมดเลยเด็กเรียกว่าเด็กชั้นดีนะเรียนเก่งๆเอาไว้ห้องเดียวกันมันก็เก่งอยู่ห้องนั้นนะไอ้ห้องที่ไม่ดีก็ไม่ดีทุกคนเด็กไม่ดีมันก็มองเห็นนะไอ้นั่นก็อ่อนเหมือนกูไอ้นั่นก็เหมือนกูแล้วมันจะคิดเกตก้าวหน้าได้ยังไงมันไม่คิดก้าวหน้ามันเหมือนกันหมดแล้วควรจะปนกันไปเด็กเก่งสักสิบคนหนึ่งไอ้เด็กไม่เก่งก็สักสิบคนหนึ่งหรือว่า12 13ก็ได้ให้ปนกันไปว่าปนกันไปเด็กเก่งมันก็เป็นตัวอย่างแก่เด็กไม่เก่งเด็กไม่เก่งก็จะได้เกิดมุขมานะขึ้นมาบ้างเอ๊ะทำไมมันเรียนได้กูทำไมเรียนไม่ได้มันจะได้คิดขึ้นมันก็จะคิดก้าวหน้าอันนี้เอาไปไหว้เหมือนกันหมดเลยไหลไปหมดทั้งชั้นเลยเวลาสอบไล่ก็หมดทั้งชั้นเลยเกิดได้ตัวศูนย์ทั้งหมดทั้งชั้นอย่างนี้มันก็ไม่ก้าวหน้าอะไรบางโรงเรียนก็ทำอย่างนั้นเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนราชก็จัดอย่างนั้นอันนี้ไม่ถูกต้องเราควรจะเอาไปปนกันไว้แล้วเด็กๆก็ควรจะคบหาคนที่เก่งกว่าเราเขาเรียนเก่งมีความประพฤติดีกว่ามีอะไรดีกว่าเราก็จะได้เรียนแบบเขามั่งเพราะสิ่งทั้งหลายมันติดกันได้แต่เราไปคบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นเนี่ยพระพุทธภาษิตมีว่ายังเวเสวติตาติสู้คบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นแต่เราไปคบคนขี้เกียจเราก็ได้รับความขี้เกียจมาคบคนขยันเราก็ได้ความขยันคบคนชอบเที่ยวเราก็ได้การชอบเที่ยวคบคนประเภทใดมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เราต้องให้เด็กของเรารู้จักคบคนที่เก่งกว่าไว้เรียนเก่งอะไรความประพฤติดีกว่าอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องเป็นแนวทางที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตต่อไปตัวสัมมาทิฏฐิชั้นนี้มันก็ต้องทำอย่างนั้นเราจะได้คิดแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอันนี้รู้จักทุกง่ายๆทุกง่ายๆธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราที่ได้หลงผิดไปทำเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเข้าเพราะไม่รู้ว่าเรื่องนั้นจะให้อะไรแก่เราคนเล่นการพนันไม่ได้คิดว่าจะเสียหายอย่างไรคนเสพสิ่งเสพติดก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอย่างไรคนเที่ยวกลางคืนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมาให้แก่เราคนคบเพื่อนชั่วก็ไม่เคยคิดว่าเพื่อนชั่วจะให้อะไรแก่เราคนเกียจคร้านการงานก็ไม่เคยคิดว่าความเกียจคร้านจะให้อะไรแก่เราเขาไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีแนวคิดอย่างนั้น
ไม่มีใครแนะแนวให้คิดในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็ไหลไปกับเรื่องอย่างนั้นแต่นี้ก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจเพื่อให้เห็นความทุกข์อันเกิดจากความชั่วร้ายเหล่านั้นความทุกข์ที่เกิดจากอบายมุขนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการเล่นการพนันนี่มันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรต้องให้เขาเข้าใจเอาโทษของการพนันที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่พระท่านเรียนเรียกว่านวโกวาทให้เด็กได้ท่องจำไว้ก็ได้เรียกว่าเมื่อชนะกอวีนเมื่อแพ้เสียดายทรัพย์ที่ตนมีก็จะหมดไปสิ้นไปไม่มีใครให้เครดิตต่อไปตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้คนดีๆก็ไม่อยากจะแต่งงานด้วยอะไรนี่ให้เด็กได้ท่องจำไว้ก่อนเรียกว่าจำไว้ก่อนอันนี้เราผู้ใหญ่ก็พยายามชี้ให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นมีข่าวมีเรื่องปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวด้วยโทษการพนันขึ้นในที่ใดต้องหยิบมาให้เด็กดูทันทีชี้ให้เห็นเพราะเป็นสาธิตเป็นตัวอย่างให้ได้รู้ได้เข้าใจหรือว่าครอบครัวใดที่เคยมั่งคั่งแล้วต่อมาเกิดการล่มจมเสียหายก็เอามาเล่าให้ฟังว่าความล่มจมเสียหายเกิดจากอะไรหรือว่าถ้าเป็นเรื่องเก่าๆอันมีในชาดกประเภทนิทานที่คนโบราณก็ได้สอนไว้ก็เอามาเล่าให้ฟังบ่อยๆเพราะเชื่อแห่งความเห็นถูกต้องให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กในเรื่องโทษของการพนันให้เห็นว่ามันให้โทษอย่างไรแล้วการพนันนี่ไม่ได้สร้างอะไรมีแต่ว่าจะทำให้เสียหายแก่ชีวิตแก่การงานเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อการผิดอะไรขึ้นมามัวแต่ไปล่มวงเล่นการพนันกันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องนั้นเงินมีเท่าใดมันก็มีอยู่เท่านั้นไม่เกิดดอกออกผลเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเพราะการพนันเพราะไม่ได้ทำอะไรส่งไปขายต่างประเทศแต่ถ้าคนทำงานเช่นว่าปลูกอ้อยส่งอ้อยน้ำตาลไปขายปลูกข้าวส่งข้าวไปขายหรือว่าทำเร่ส่งเร่ไปขายปลูกข้าวพูดก็ส่งข้าวพูดไปขายได้เงินต่างประเทศเข้าบ้านเข้าเมืองบ้านเมืองก็ร่ำรวยขึ้นเพราะได้เงินมาเหมือนในครอบครัวเนี่ยถ้าครอบครัวใดมีแต่ซื้อพักเดียวไม่มีขายเลยครอบครัวนั้นจะมีอะไรเหลือซื้อหมดแต่นั้นเองไม่มีอะไรเหลืออันนี้การพนันไม่ได้สร้างอะไรขึ้นในสังคมเราพูดจาชี้แจงให้คนเข้าใจแล้วก็ถือว่าการพนันเป็นผีร้ายทำลายชาติทำลายประเทศทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพูดกันบ่อยๆให้เข้าใจกันบ่อยๆเด็กของเราก็จะไม่ไปมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีนิสัยเหล่านั้นความจริงถ้าพูดกันโดยเนื้อแท้คนไทยเราเนี่ยไม่มีนิสัยทางการพนันไม่มีวัตถุอันใดที่เป็นเครื่องการพนันที่เป็นของไทยนะดูสังเกตดูชื่อการพนันเนี่ยชื่อทุกอย่างไม่เป็นภาษาไทยทั้งนั้นแม่ไพ่แต่ละตัวนั้นไม่มีชื่อไทยเลยไม่มีชื่อภาษาไทยสักตัวเดียวไม่มีแต่ว่าชื่อภาษาอื่นทั้งนั้นคนอื่นก็เอามาให้เอาความชิบหายมาให้แก่พวกเราแล้วเราก็รับไหว้แล้วก็เก่งกว่าอาจารย์แล้วเวลานี้ลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เก่งแล้วเวลานี้เราเก่งกว่าเขานี่ของเหล่านี้ไม่มีดูพิพิธภัณฑ์ก็แล้วกันว่ามีวัตถุอะไรเกี่ยวกับการพนันเป็นของเก่าอยู่ในที่นั้นบ้างไม่มีมีแต่มีดาบมีปืนมีศิลาจารึกมีหม้อเก่าเก่าเครื่องปั้นดินเผาของดีๆทั้งนั้นไม่มีไอ้เรื่องการพนันอยู่ในนั้นสักอันเดียวมันไม่มีอะไรเราเอามาจากอื่นทั้งนั้นแล้วเอามาเป็นของเราสมัยก่อนนี่เมื่อเด็กๆไม่เห็นใครเล่นการพนันกันถ้าจะเล่นกันก็เวลาสงกรานต์เขาเล่นสบ้ากันแต่ก็ไม่เอาสตางค์เขกว่าเขากันคนผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งเล่นแล้วเขกว่าเขากันพอ3วันก็เลิกเด็ดขาดไม่มีต่อก็มีเท่านั้นไม่ยืดเยื้อเอาทำอะไรเป็นกิจลักษณะแต่เดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมดติดการพนันงอมแงมไปหมดคนที่ไหนๆก็ฝันแต่เรื่องตัวเลขเรื่องหวยเรื่องเบอร์
เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้เข้ามาถามเรื่องเบอร์เรื่องหวยตลอดเวลาแล้วว่าผีการพนันสิงทั่วบ้านทั่วเมืองมันก็ต้องแก้ไขเรื่องนี้โดยเหมือนกันนี่เรื่องต้องทำความเข้าใจกันให้เห็นทุกข์เห็นทุกข์หรือว่าสิ่งเสพติดก็เหมือนกันวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์มติชนเขาตัดมาให้อ่านมาไม่ได้อ่านทั้งจบเพราะไม่ได้รับหนังสือพิมพ์นั้นมีคนตัดมาให้ว่าที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีนั้นทางราชการกวายเหนือขึ้นไปคือว่าสรรพสามิตสรรพสามิตก็บอกว่าอำเภอนี้ภาษีเรื่องสุราเมรัยมันลดลงไปมากปีก่อนเก็บได้มากแต่ปีนี้ลดลงไปก็ไปศึกษาสาเหตุว่าทำไมมันลดลงไปก็เพราะคนมันไม่ดื่มเหล้าแต่เขาไม่พูดว่าคนไม่ดื่มเหล้าเขาพูดว่าสุราเถื่อนมันแพร่หลายความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคือมีพระไปอยู่ที่นั่นพระท่านสอนคนให้เลิกเสพสุรายาเมาเลิกเล่นการพนันเลิกละอบายมุขแต่นี่คนมันก็ไม่ดื่มเหล้าเมื่อไม่ดื่มเหล้าก็ภาษีด้านสรรพสามิตในเขตนั้นมันก็ตกหวบลงไปตกหวบลงไปก็ท่านผู้ราชการจังหวัดก็บอกว่าต้องสอบสวนเรื่องนี้ว่าทำไมมันตกหวบลงไปอย่างนั้นแต่สรรพสามิตอำเภอบอกว่าเหล้าเถื่อนมันแพร่หลายว่างั้นนะความจริงไม่ใช่ไม่ใช่เหล้าเถื่อนแพร่หลายคนมันไม่ดื่มมันไม่ดื่มเวลานี้มันชวนกันประพฤติศีลประพฤติธรรมเลยเลือกดื่มสุราเมรัยในบางจังหวัดเจ้าหน้าที่วิตกกังวลว่าภาษีมันจะลดลงไปเราจะเอาเงินหรือว่าจะเอาคุณภาพของคนไว้ในบ้านเมืองของเราอันนี้น่าคิดนะกรณีถ้าคนมันดีขึ้นเลือกละสิ่งที่เป็นของชั่วร้ายเราก็ได้คนที่มีคุณภาพเราก็จะได้สร้างเนื้อสร้างตัวต่อไปแต่ถ้าเราเอาว่าให้ภาษีสุราเมรัยขายดีคนดื่มมากๆก็หมายว่าคนเมามากเมื่อคนเมามากก็คนไร้คุณภาพเมื่อคนไร้คุณภาพแล้วสังคมจะเป็นอย่างไรไม่ใครคิดถึงข้อนั้นคิดว่าจะเอาเรื่องภาษีเพราะว่าเจ้าหน้าที่พูดน้อยก็กลัวจะถูกลงโทษว่าทำไมเก็บภาษีได้น้อยคงจะไม่ได้ปราบสุราเถื่อนก็หาวิธีแก้ตัวว่าเพราะสุราเถื่อนแพร่หลายคนมันจึงไปดื่มสุราเถื่อนกันความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเนื้อแท้น่ะคนงดดื่มสุราเมรัยเลยก็ลดลงไปในพรรษานี้ก็รายได้จากสุราเมรัยลดเหมือนกันเคยถามคนที่เป็นเอเย่นขายเหล้าบอกว่าในพรรษากับนอกพรรษาเนี่ยผิดกันหรือไม่แกบอกว่าผิดกันคือในพรรษานี่ลดลงไปมากเลยลดลงไปมากแต่พอออกพรรษาก็ขึ้นไปเส้นมันขึ้นไปทันทีเพราะว่าในพรรษานี่คนงดไม่ดื่มสุราเมรัยตลอด3เดือนแต่พอออกพรรษาก็ถอยกลับไปสู่ที่เดิมมันก็ขึ้นต่อไปเป็นอย่างนั้นทุกปีมาแสดงว่าคนไทยเรานี่ยังเคร่งครัดอยู่ในฤดูการเข้าพรรษาแต่เข้าพรรษามัน3เดือนนอกพรรษา9เดือนนี่แปลว่า9เดือนนั่นดื่มกันเต็มที่พอ3เดือนก็หยุดกันทีหนึ่งแต่ว่าวันออกพรรษานี่แหละวันฉลองใหญ่กันเพราะอดมา3เดือนแล้วนี่พอถึงวันออกพรรษาก็เตรียมกับเตรียมแกล้มบอกเปล่าเพื่อนฝูงมาเลี้ยงกันตลอดวันเลยออกพรรษาแล้วพ้นทุกข์ไปเสียทีจะได้กลับไปสู่ภาวะเดิมต่อไปมันเป็นอย่างนั้นก็เลยดื่มกันต่อไปนี่ก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจสับซึ่งถึงทุกโทษของสิ่งเหล่านั้นว่าให้โทษแก่ตัวอย่างไรให้ทุกอย่างไรเมื่อวันก่อนนี่มีศพมาอายุก็ไม่มากเท่าใดถามว่าเป็นลูกอะไรเขาบอกว่าเป็นลูกตับแข็งศพมาที่วัดยามาต้องไปรดน้ำทุกศพไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรนะคือไปถามดูว่าอายุเท่าไรตายด้วยลูกอะไรอยากจะเอาข้อมูลข้อมูลว่ามันตายด้วยลูกอะไรกรณีบางศพก็คนยังไม่แก่เท่าใดแต่ว่าตายถามว่าตายด้วยโรคอะไรตับแข็งพอตับแข็งก็กระซิบถามมาว่าแก่ดีกรีไหมเขาบอกว่าค่อนข้างจะแก่อยู่สักหน่อยนะนี่โรคตับแข็งนี่โรคตับแข็งนี่มันเกิดจากดื่มเหล้ามาก
ลยก็เป็นโรคตับแข็งหรือว่าเป็นเรื่องอื่นอีกก็ศึกษาไต่ถามจะได้ข้อมูลแล้ววันหลังเขานิมนต์ไปเทศก็จะได้เทศให้มันตรงเป้าหมายกับคนที่มาฟังกันศพไหนตายเพราะเล่าว่าเทศเรื่องโทษของเล่าต่อเรื่องอื่นก็ว่าเรื่องอื่นกันไปตามเรื่องตามราวเป็นการสอนแนะคนที่ยังไม่ตายให้ระมัดระวังอย่าให้ต้องเป็นลูกตับเข็งเพราะตับนี่มันไม่มีอะไรไม่รู้จะเอาตับอะไรมาใส่มันก็ลำบากเดี๋ยวนี้มันลำบากนะความจริงหมอสมัยนี้ก็เก่งเหมือนกันวันนั้นหมอมาคุยด้วยมาขอร้องนะขอร้องบอกว่าให้หลวงพ่อช่วยเทศหน่อยทางวิทยุทางโทรทัศน์เนี่ยเพราะว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วตายเนี่ยเขาต้องการเยื่อเนื้อในร่างกายของคนนั้นบางส่วนเช่นเยื่อเนื้อในสมองกระดูกสันหลังกระดูกเชิงกรานกระดูกอ่อนๆเนี่ยเขาจะตัดเอาออกมาแล้วเอาไปรักษาไว้ตามกรรมวิธีของแพทย์เขาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ให้แก่คนที่รับความเจ็บปวดกระดูกอะไรมันขาดไปหายไปเอากระดูกนี่ก็ไปชดเชยแต่ว่าคนที่เขาจะเอากระดูกไปใส่อะไรไปใส่ยังถามอีกนะนะเอาของใครมาให้เอาของคนตายมาไม่ผมไม่ได้ถ้าของคนตายดิฉันไม่รับว่างั้นเดี๋ยวมันมาทวงถามจะลำบากความเชื่อมันฝืนไม่เป็นสัมมาทิฏฐิจะเลยจะกลัวว่าเขาจะมาทวงคืนอย่างนั้นมันจะมาทวงอย่างไรอันนี้ก็ถ้าบอกว่าเป็นของคนตายก็ไม่ได้แล้วจะเอาของคนเป็นได้ยังไงคนมันยังไม่ตายจะไปเฉือนเขาได้ยังไงจะไปตัดกระดูกก็ไม่ได้จะเอาเยื่ออะไรตรงไหนก็ไม่ได้มันต้องเอาของคนตายทั้งนั้นแต่กลับไม่ยอมนี่ได้ทีแรกนี่ก็มีเรียกว่าคนไข้ไม่ยอมรับของคนที่ตายแล้วมันก็ลำบากเลยนี่เช่นว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันเสียไปสักข้อเขามีกระดูกสันหลังของคนตายมาเก็บไว้แล้วมาอยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้ได้เขาก็เอามาใส่ให้แต่คนไข้ไม่ยอมรับเพราะเป็นของคนตายของผีว่างั้นเถอะกลัวผีจะมาประท้วงอันนี้ก็มีกลัวไปได้ไม่เข้าเรื่องอะไรอันนี้อีกอย่างหนึ่งญาติไม่ยอมให้หมอก็ต้องการคือว่าเมื่อคนเกิดอุบัติเหตุเขาก็ส่งไปแผนกนิติเวชเนี่ยที่ตำรวจน่ะก็พาไปผ่าตัดพิสูจน์เนี่ยหมอก็ขอเรียกว่าไม่ขโมยฮะมันผิดกฎหมายด้วยนี่แต่รู้ว่าไปตัดอะไรก็ฟ้องได้นี่ผิดกฎหมายนะเรียกค่าเสียหายได้ก็เลยไปพูดจาขอไม่ยอมบอกว่าอย่าไปรบกวนเลยมันตายแล้วอ่ะตายแล้วมันจะเสียหายอะไรรบกวนอะไรมันนอนนิ่งๆไงเอามีดไปเฉือนมันก็ไม่ร้องสักโอ้ยอย่างเงี้ยจะไปทุบร้อนอะไรบอกว่าเขาตายแล้วอย่าไปรบกวนก็เลยสมมติว่าจะเอาลูกตาไม่ได้เดี๋ยวเกิดชาติหน้าไม่มีตาว่างั้นแล้วใครเอาตาดวงนี้ไปมั่งเวลาตายก็ทิ้งร่างให้เราเผากันอยู่ทั้งนั้นตาก็ไม่เอาไปเนื้อก็ไม่ได้เอาไปทิ้งให้เน่าอยู่ดังนั้นแหละแต่กลับกลัวไปว่าเอาลูกตาออกที่เกิดจากหน้าตาจะโหมไปมันไม่ถูกเลยบอกว่าหลวงพ่อช่วยเทศหน่อยว่าถ้าเอาให้ลูกตานี่จะได้ตาทิพย์คือว่าตามันจะดีขึ้นมันไม่เป็นต่อกระจกไม่บอดไม่อะไรอาจจะไม่ต้องใส่แว่นแม่แก่แล้วก็ยังอ่านหนังสือออกอะไรเงี้ยนะก็อธิบายไปแล้วเมื่อเจ้านี่ติดตัวตัดตัวอธิบายไปแล้วบอกว่าไม่ได้เสียหายแต่มันดีขึ้นเพราะเราให้ลูกตาของเราแก่คนอื่นให้อะไรแก่คนอื่นเดี๋ยวนี้มีคนให้ศพมากขึ้นแต่ว่าศพที่ได้รับนั้นเอาไปทำอะไรเอาไปสำหรับเรียนแต่นั้นเองเอาไปทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเขาอยากจะได้จากคนประเภทอุบัติเหตุหรือว่าถูกยิงอะไรเงี้ยแปลว่ายังไม่นานเกินไปก็ไปชำแหละเอาส่วนนั้นพาไปรักษาไว้ถ้าญาติของเราถูกรถชนหรืออะไรเงี้ยถ้าหมอก็ต้องการให้ไปเถอะเป็นการบริจาคทานสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเพราะจริงเหล่านั้นไม่มีใครเอาก็ไปเผาอะไรเป็นขี้เถ้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเอาไปทำปุ๋ยให้แก่ต้นไม้
แต่ว่าคนต้องการเรื่องนี้เราก็ให้ได้เหมือนกันที่ให้ตาก็ได้ให้เลือดให้เลือดนี่ให้กันมากเวลานี้คนอนุโมทนาในเรื่องเลือดกันตรงไปบริจาคเลือดกันบ่อยพระที่วัดนี้ก็ในพรรษาบริจาคทุกทีพอพระมากพระบวชใหม่ๆหนุ่มๆน้อยๆเอาบริจาคโลหิตเรียกรถพยาบาลมาคันใหญ่มาจอดขึ้นไปบริจาค กันทั้งวันเลยวันนั้นบริจาค กันก็ได้เลือดไปเยอะแยะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปอันนี้คนตายแล้วถ้าอะไรมันจะเป็นประโยชน์แก่คนเป็นให้เขาไปจะได้ประโยชน์เป็นอานิสงส์แก่บุคคลนั้นต่อไปและได้ชื่อว่าเราได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนมันเป็นประโยชน์เขาเอาส่วนใดก็ให้ไปมันไม่เสียหายอะไรไอ้ส่วนเหลือเราก็มาเผาต่อไปตามเรื่องก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิในเรื่องการบริจาคสิ่งที่เป็นคุณค่าแก่ชีวิตของคนต่อไปไม่ว่าใครให้ได้ทั้งนั้นหญิงชายผู้ละใหญ่ร่างกายขนาดไหนก็บริจาคได้ก็เอาไปจัดไปทำไหว้เห็นตัวอย่างว่ากระดูกมันเสียไปส่วนหนึ่งเขาเอากระดูกนี่ไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นอัดเข้าไปมันเราอัดไม้นะแผ่นไม้ก็อัดเข้าไปในกระดูกที่ว่าแหว่งนี่อัดแล้วก็เย็บหุ้มไว้มีอะไรเชื่อมหุ้มไว้เรียบร้อยต่อไปมันก็เชื่อมกันเองร่างกายมันจัดของมันเองดีกว่าเอาเหล็กใส่ท่านบอกหมอบอกว่าดีกว่าเอาเหล็กใส่เพราะเหล็กใส่นี่นานๆไม่ต้องพาอีกพาเอาเหล็กออกมันก็เป็นทุกข์หลายครั้งแต่ถ้าเอากระดูกใส่นี่มันไม่ต้องทำอย่างนั้นนับว่าสะดวกสบายแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเมืองนอกเขาจึงขายกันนะมาขายซี่โครงบ้างขายส่วนนั่นขายส่วนนี้นะบ้านเรายังไม่มีคนไปขายอย่างนั้นซี่โครงนี่โครงอ่อนมันมีก็ต้องการเอาไปใช้อันนี้ก็ขายยอมให้ตัดเอาแม้ยังเป็นอยู่ก็ยอมขายให้งั้นก็มีเมืองนอกบ้านเรายังไม่มีใครขายแต่ว่าเมื่อตายแล้วให้เขาไม่มีเรื่องอะไรทำบุญต่อไปบริจาคทานในส่วนนั้นก็ได้ประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่เพื่อนมนุษย์ต่อไปไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายคนป่วยก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาประท้วงเพราะไม่มีใครประท้วงไอ้ผีที่เรากลัวนั้นมันไม่ได้อะไรแต่ผีที่เราเชิญมาไว้ในใจเรามันได้ทั้งนั้นผีการปานันผีเหล่าผีอะไรนี่ผีเหล่านี้มันได้ผีลูกผีโกรธผีหลงเนี่ยมันทำให้เราเสียหายผีที่เรานึกว่าจะหลอกนั้นไม่มีไม่หลอกถ้าหากว่ามีก็บอกพบกันมั่งก็ดีเหมือนกันจะได้คุยกันได้รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสพบกันสักทีมันก็ไม่มาคุยสักทีเคยไปนอนในป่าช้าว่าถ้ามีก็มาคุยกันมั่งก็ได้มาปลุกลุกขึ้นคุยกันก็ได้มันก็ไม่มามีแต่มดมากัดเท่านั้นเองผีไม่มาสักทีเรามันเที่ยวกลัวไปไม่เข้าเรื่องเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เหมือนกันในเรื่องอย่างนี้ขอญาติโยมเข้าใจดังนี้ผมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้แล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวตรงหลับตากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตหรือความนึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ไปไหนเป็นเวลา5นาที

นาถึงเรื่องชีวิตเป็นของน้อยเพื่อให้ตักเตือนเพื่อให้มีสติระมัดระวังตั้งจิตให้มั่นคงต่อไปมีบาลีเป็นเทศนาว่าอโหรัตตามตันติตังชีวิตตังอุปโภชติคุณทัตถีนังโยดกังซึ่งแปลความว่าอโหรัตตามตันติตังนั้นคือวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตตังอุปโภชติชีวิตก็งอหมดไปสิ้นเปลืองไปคุณทัตถีนังโยดกังเปรียบเหมือนกับน้ำที่มีน้อยอยู่ในระโคพันที่จะเสื่อมพันที่จะแห้งด้วยแสงแดดทั้งหลายอย่างนั้นชีวิตของคนเราเป็นของน่าเสียดายมีวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งมันหมดไปเปลืองไปโดยวันเวลานาทีนาทีหมดไปหมดไปวันเวลานาทีนาทีเป็นเครื่องวัดชีวิตของคนเราหมดนาทีล่วงไปก็เรียกว่าหมดไปแล้วตลอดถึงนาทีนาทีตลอดถึงชั่วโมงหมดไปหมดไปเสื่อมสูญสิ้นไปแต่ว่าคนผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตนั่นเองลืมคิดนึกถึงเรื่องมันหมดไปเสื่อมไปจึงว่าน่าเสียดายคุณค่าของชีวิตยังตวงเราให้เป็นอยู่เพื่อคุ้มค่าของชีวิตแต่มันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปทีละนิดละน้อยเสื่อมไปโดยไม่รู้ตัวโดยไม่เห็นเกินการเสื่อมสูญสิ้นไปเปลือกมันก็นุ่มมันทั้งเปลือกมันก็น้ำน้อยในโลกลอยโคถูกแสงแดดย่อมผ่านเสื่อมสูญไปฉะนั้นอำนาจมันยังไกลไปเปรียบเหมือนกับน้ำมันในจินในถังเปิดไปแล้วย่อมหายไปหายไปเราไม่รู้จักว่าชีวิตของเราหายไปหมดไปเมื่อชีวิตหายไปหมดไปก็ยังเหลือแต่ถังอยู่สิแล้วคือตัวของเรายังเหลือแต่โครงกระดูกยังเหลือแต่ซากศพในนั้นเรียกว่าเหลือแต่เครื่องภาชนะที่ใส่ทั้งมันชีวิตมันหายไปแล้วคือมันตายไปตายไปนั่นเองผู้ประมาทย่อมลืมคิดถึงตัวของตนมันหมดไปหมดไปมันได้อะไรบ้างที่มันหมดไปหมดไปนั้นเราได้ทำคุณงามคุณดีอะไรให้ไว้แก่ตัวของเราบ้างถ้าหากเป็นผู้ประมาทคิดถึงชีวิตที่หมดไปเราตั้งสติมั่นคงสติมั่นคงแน่วแน่ลงไปถึงชีวิตมันหมดไปตัวสติของเรายังคงอยู่คือคุณงามความดีความดีไม่หมดทิ้งไปเรามีชีวิตอยู่ชั่วคู่ขณะหนึ่งก็ตามหากว่าเราสติตั้งมั่นเรารักษาควบคุมจิตของเราอยู่ได้
ไม่ให้กวัดแกว่งไม่ให้ดื้อหนุนไม่กระเสือกกระสนไปในที่ต่างๆที่ว่าเราคุมสติอยู่นั่นเรียกว่าสติมันคงชีวิตมันเป็นอยู่ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมสูญสิ้นไปธรรมดาคนเกิดมาตั้งร้อยปีพันปีก็ช่างเถอะก็ได้เชื่อตายทุกวันทุกวันนั่นแหละมันจะไม่ตายไม่มีคนที่มีสติตั้งมั่นอยู่นั่นแหละได้คุณค่าของชีวิตตายแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกหมดเลือดยังไม่น้ำสติที่เรารักษาไว้ดีแล้วเวลาจะตายกระซับกระสายเลือดร้อนวุ่นวายด้วยความไม่อยากตายอะไรอาวรณ์สิ่งต่างๆทำสติที่รักษาอยู่ดีๆเนี่ยเวลาจะตายจริงๆจังมันไม่ได้อย่างนี้หรอกอย่างเรากล้าหาญอาถรรพ์ว่าตายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรักษาสติว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันคงทาวรเมื่อเป็นความคาดคะเนก็ดีอยู่เพื่อความกล้าหาญไปจนต่อสู้กับอันตรายคือความตายแต่เวลาตายจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมไปทีละนิดละหน่อยเมื่อการเจ็บการปวดตัวกันทรมทุรายเมื่อการที่เราไม่ได้ทำความเพียรภาวนาฝึกฝนอบรมอะไรเมื่อที่เจ็บแต่ไข้เมื่อที่ป่วยสติก็ต้องอ่อนลงไปตามธรรมดาคนที่จะมีสติกล้าหาญต่อสู้กับตายน้อยนักโดยมากมันจะเสื่อมไปคนตายเวลาตายจริงๆจังมันเป็นอย่างนั้นใครมีความกล้าหาญอาหารสร้างกระไรต่อเถอะมีวิชาความรู้สักกระไรต่อเถอะเห็นนั้นจริงว่าในเมื่อจะตายนั้นมันเสื่อมสูญไปหมดมันจึงเหลือแต่ความกระสับกระส่ายนั่นคือแต่ความกระวนกระวายยังเหลือแต่กิเลสทันที่เราละแล้วเราละเราถอนอยู่ทุกวันทุกวันนั่นนะทำให้มันจะกลับฟื้นคืนมาเป็นผลให้เรายึดถือผู้มีสติมั่นคงนำลงไว้ซึ่งจิตของเราที่มั่นคงนั้นเป็นของน้อยนักน้อยหนาท่านจึงว่าผู้มีสติตั้งมั่นได้ชื่อว่ามีอายุยืนคนที่มีอายุตั้งร้อยปีแต่หาก็ประมาทคือคนประมาทเสียร่วมหลงมัวเมาโดยวัตถุเข้าของโดยบ้านโดยช่องเรือนชานสิ่งต่างๆงดเมาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างติดของมาทุกอย่างมันเรียกว่าผู้ประมาทมีอายุตั้งร้อยปีไม่มีดีอะไรเลยสู้เด็กเกิดขึ้นมาในวันนั้นแต่ทำไมมีสติมั่นคงยังดีกว่าการมีสตินี้ทุกแห่งทุกคนเนี่ยทุกศาสนาทุกสถาบัน
สติตั้งมั่นได้ชมเชยในท่านชมเชยทั้งนั้นสอนสติอันเดียวไม่มีอะไรหรอกนอกจากสติแล้วจะมีคนรู้สามารถอ่านได้อ่านเท่าไหร่ก็ตามเถอะถ้าขาดสติแล้วจะเชื่อว่าหลงไปตามตำรับตำราหลงไปตามความรู้วิชาแต่ขาดการรักษาตัวคือสติที่รักษาสติต้องรักษาตัวสติเรียกว่าผู้รักษาสติเรียกว่ารักษาตัวเองสติหมายในโยเกอภิชาโดมาสังท่านเทศนาว่าสติเป็นเครื่องระลึกได้อยู่นี่แหละมันนับเสียซึ่งโทมนัสอภิชาได้โทมนัสวัดในโลกเราจึงควรที่จะรีบเร่งอายุชีวิตของเราป่านนี้และทุกคนอย่างน้อยก็สัก20-30ปีขึ้นไปเรียกว่าตายไปหมดแล้ว20-30ปีอันที่20-30ปีนั้นไม่ใช่อะไรหรอกคือมันตายนับแต่ความตายไปอันที่ยังเหลือยังไม่มีใครนับเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นอันที่ยังเหลืออยู่ไม่มีใครนับได้จึงเห็นไม่อยู่ตรงอย่างอันมันเหลือนี้เรามาตั้งสติกำหนดจิตรักษาจิตของตนอยู่ทุกเมื่อเชื่อยามเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรพยายามประกอบด้วยสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นต้นทางพ้นจากทุกข์เป็นต้นทางพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากเครื่องผูกมัดของมารพ้นยังไงให้มีสติด้วยกันมันจะผูกมัดไม่ได้ถ้ามีสติทุกอย่างก็ยังหลงไหลมันไม่เรียกของหมานไม่สามารถจะมองเห็นได้ตัวหมานคือสติคือมีสติตัวหมานคือความลุ่มหลงคือความประมาทเพลิดเพลินในกามคุณดังหาเรียกว่าดอกไม้ของหมานรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดอกไม้ของหมานเราไปชมดอกไม้ของมันมันเครื่องล่อของมันเครื่องอ่อยของมันเราไปชมดอกไม้มันเหรอมันก็ดักเอาตรงนั้นสิล่ะท้ายมันรูปก็ไปดักเอาตรงนั้นแหละเพื่อเพื่อมันดีพอใจเรื่องของมันของมันตัวนี้มันไปถูกบ่วงมันเนี่ยหูยินเสียงมันก็ด่ากับตรงนั้นฮะที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างๆถูกบ่วงหมดกินรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหมดทั้งดีและชั่วเรียกว่าถูกบ่วงเข้ามาทั้งนั้นเราทุกคนได้ชั่วไม่มีจะดีได้ชั่ว

พระพุทธเจ้าเป็นเทศนาให้พวกเมื่อคนจากทุกต้องการคนจากทุกฟังด้วยประการอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ต้องการคนจากทุกปรารถนาอยากคนอย่างนี้ไม่ดำเนินตามนี้ก็ไม่มีทางที่จะดำเนินไปได้เพราะมีสาวจะดำเนินทางไหนอย่างคารวะไม่ใช่พระใช่เงินไม่ใช่บรรพชาผู้ที่ในพุทธศาสนาเมื่อต้องการพ้นก็ต้องดำเนินตามนี้เหมือนกันจะไปไหนพ้นจากนี้ออกจากนี้ไม่มีทางไหนเป็นพระเป็นเนรอยู่ถ้าไม่ได้ไม่ดำเนินตามรอยนี้ก็ได้ชัวร์ถ้าไม่ผิดต่ออะไรกับคารวะเครื่องวัดของพระหรือเครื่องวัดของคารวะอยู่ตรงนี้แล้วคารวะจะเป็นพระก็มาเป็นตรงนี้แล้วพระจะเป็นคารวะก็มาเป็นตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งสติกำหนดจิตให้พิจารณาอย่างนี้แหละอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็อาจจะถึงคนหลุดพ้นได้ถึงไม่หลุดพ้นก็เลยที่ว่าเบาบางลงไปเห็นจิตของตนเบาบางลงไปได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเอาละวันนี้ที่อธิบายมาว่าเพื่อนชีวิตเรื่องของหน่ายก็หมายความทั้งอย่างเวลาหนาวสติเองให้พิจารณาเวลาหนาวสติว่าสิ่งใดที่มันตายกายข้างหลังมันมีสิ่งใดที่ตายพิจารณาทั้งเรื่องว่าทุกสิ่งทุกส่วนในนั้นมันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันซามันเย็นมันเหน็ดมันชามันเย็นเลยตายไปทุกสิ่งทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหมดไปมันตายมันอุ่นมันเป็นหัวใจอุ่นในทางกลางอกมันอุ่นตรงนั้นก็ลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็นนับไปก็มีลมหายใจความอบอุ่นมันเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นนั้นถ้าไม่มีอบอุ่นแล้วมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจนี่ลมจากอะไรคะนี่อันเป็นใจแท้งไปไหนคะนี่ใจแท้งมันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางกลางนั่นถ้าหาว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้มันเจ็บใจนั้นเรียกลมหายใจต้องหายใจไปจริงอยู่พอมีลมมันไม่ค่อยอยู่ในนั้นถ้าหมดลมนั้นก็ไม่มีนั่นไม่เคยอยู่ที่นั้นที่ว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมนะเจ้าชื่อกรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนะเจ้าอันนั้นอันที่รักษาไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่นี่ก็รักษาตรงนั้นนะให้อยู่ตรงกลางนั่นแหละเมื่อลมหายใจไม่ได้ว่าไม่มีทางละไปตามเรื่องเหตุนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางนั้นมีสติอยู่เมื่อลมหายใจลดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นด้วยอำนาจกำลังจิตมีพลังเพียงพอมันจึงไม่หวั่นไหวเมื่อหวั่นไหวเอียงเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่แต่ครั้งนี้มันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีว่ามันจะเกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดมันก็ไม่มี
มันจึงต้องให้รักษาตรงนั้นน่ะพิจารณาความตายเบื้องต้นส่วนไหนมันตายมันหมดลมไปมันเย็นมันการไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละให้หมดให้พิจารณาตรงนั้นน่ะจนกระทั่งจิตแน่แน่จริงจังนี่แหละมันมีสติอยู่ชีวิตมันอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจตรงนี้แหละตรงกลางนั่นแหละมีสารมันหายไปไหนไม่ปรากฏเฉพาะไม่ปรากฏเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มันไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของว่าเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนานั้นเป็นคำพูดในตอนนั้นยังมีปรารถนาใดหมดเรื่องไม่มีปรารถนาทำไมพิจารณาตรงนั้นแหละพิจารณามัน

พุทธบริษัทเจ้าหลายท่านบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบ

กตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน3ตรงกับวันที่2เดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์ผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยและวันพระวันนี้ก็เป็นวันพระสุดท้ายของเดือน3ขึ้นเลย4ต่อไปเราทั้งหลายที่เป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมะก็ได้มาศึกษาปฏิบัติช่วยกันเผยแผ่ให้แก่คนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจได้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมนี้ขึ้นจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เข้าให้เป็นไปให้ทางที่ถูกที่ชอบตามสมควรแก่ฐานะก็จะนั่งถึงวันพระถึงวันอาทิตย์เราก็มาวัดการมาวัดก็มีจุดหมายสำคัญอยู่ที่มาเพื่อการศึกษาธรรมะก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปการศึกษาธรรมะเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมะเมื่อเราศึกษารู้แล้ว เข้าใจแล้วเราก็นำหลักธรรมนั้นมาปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นให้สะอาดสะอาดสว่างขึ้นตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เป็นวันว่างจากงานการเป็นวันหยุดของราชการเราจะอยู่ที่บ้านมันก็อย่างนั้นแหละแต่ควรจะได้พาตัวของเรามาวัดมาศึกษาธรรมะด้วยการฟังแล้วศึกษาธรรมะด้วยการอ่านก็ได้ที่วัดที่มีห้องสมุดอยู่ตรงโน้นห้องสมุดจำปีแล้วหนังสือมีมากมายเราไปอ่านได้อ่านแล้ว จะยืมไปอ่านที่บ้านก็ได้ยืมไปได้เดือนอาทิตย์พอวันอาทิตย์ต่อมาเราก็นำมาส่งแล้วก็ยืมต่อไปเรื่อยเบิดก็ได้ในการเปิดโอกาสให้คนได้ใช้ห้องสมุดให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาแก่การมีความเข้าใจในเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงควรจะช่วยกันใช้ห้องสมุดให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาเบื้องต้นแล้วเราจะได้ปฏิบัติตนให้มีความถูกต้องทั้งกายวาจาและใจถ้าเราปฏิบัติถูกต้องความสุขความเจริญไม่ไปไหนจะอยู่กับเราแต่เราปฏิบัติผิดพลาดก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดประกายต่างๆคนที่นับถือพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจถูกต้องพอมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ไม่คิดว่ามันเกิดที่ตัวเราแต่ไปคิดว่าเกิดจากอำนาจอะไรต่างๆอำนาจดวงดาวอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทำให้เราเป็นทุกข์ระร่อนใจแล้วก็ทำการกราบไหว้กินวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวกับสถานที่เหล่านั้นอย่าลงโทษข้าพเจ้าได้เลยข้าพเจ้าเองเพราะว่าผิดแล้วการกระทำเช่นนั้นยังไม่ถูกต้องตามหลักการในทางพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจว่าความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเจริญความเจริญความมั่งมีความยากจนมีโรคมากมีโรคน้อยเกิดจากตัวเราเองเราจะป้องเกี่ยวกับความนึกคิดเกิดจากใจของเราใจเราเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในร่างกายถ้าคิดดีพูดดีทำดีเราก็มีความสุขมีความเจริญแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจความสุขความ
ความทุกข์ความดีความชั่วความเจริญความเจริญที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละบุคคลท่านไม่ได้เกิดจากอะไรแต่เกิดจากใจของเราเองเราเป็นผู้สร้างอนาคตของชีวิตด้วยตัวของเราเองถ้าใจของเรามีพื้นฐานดีงามอนาคตก็จะสดใสแต่ถ้าใจของเรามีพื้นฐานไม่เบาไม่ควรมีความชั่วร้ายอยู่ในใจหลายเรื่องหลายประการอนาคตก็จะเดือดร้อนวุ่นวายมีปัญหาเมื่อประกายต่างๆคนที่ทำผิดกฎหมายแสดงว่าจิตใจตกต่ำไม่อยู่กับความกับธรรมะไม่อยู่กับพระแต่ไปอยู่กับผีกบาลเลยทำผิดอะไรเข้าไปสู่ก็ตั้งข้างที่ตนเมตตาห้อยคอเมตตาห้อยคอองค์ใหญ่หรือว่าความใหญ่แต่ยังไปกระทำความผิดเช่นไปดื่มสุราเมรัยไปเสพสิ่งเสพติดไปสนุกสนานทาเลื่อหนังตามสถานที่ต่างๆไปเข้ามีไหว้ให้คนไปเที่ยวเอาล่อคนลูกเข้าไปในสถานที่นั้นแล้วเขาก็ไปทำอะไรตามกฎเกณฑ์ของเขาคนเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ร้อนแต่ภายหลังอันชั่วความชั่วก่อนทำก็เดือดร้อนเพิ่มกำลังทำเหนียวก็เดือดร้อนทำเสร็จแล้วก็ยังมีความเดือดร้อนแต่ว่าร้อนทั้งสามเวลาร้อนก่อนทำร้อนขณะทำอยู่ร้อนขณะมาทำเสร็จแล้วมานอนที่บ้านเป็นทุกข์กังวลใจราชาเรียกว่ามีความวิตกกังวลในเรื่องที่ไร้สาระไม่รู้จักข้ามใจใจก็ตกอยู่ในอำนาจของความทุกข์เหล่านั้นไม่รู้จะทำอย่างไรก็มักจะนึกถึงหมอดูขอปลุกขอเสกตรงเลขตรงยันด้วยประทายศาสตร์แล้วก็ไปหาถูกต้มถูกหลอกต่อไปอีกเสียเงินเสียทองโดยไม่ต้องเลือกก็ไม่ไปหาพระแต่ไปหาพวกผีพวกมารก็เกิดปัญหาเข้าไปหาพระก็ต้องรู้ว่าการบอกพระเหล่านั้นทำโดยชีวิตแบบใดถ้าเราเรียนชีวิตตามธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ่ไม่เสียหายแต่ดำเนินชีวิตนอกศีลโลกธรรมทำตนเป็นหมอดูพร้อมปลุกป้องเสกลงเลขลงยันทำพิธีไสยศาสตร์เพื่อประกาศศาสนาอันนั้นเขาเรียกว่าพระนอกรีดนอกรอยเราไปหาก็ขาดทุนไม่ได้อะไรเรียกเป็นกำไรที่ไม่ควรไปสู่สถานที่เหล่านั้นแต่เราควรไปวัดที่มีการสอนธรรมะที่แจ้งแนวทางชีวิตให้เราเข้าใจชีวิตของเราก็จะดีขึ้นในสมัยตั้งพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระเสนาธิโกศลได้ขวัญในรูปต่างๆแล้วก็ไปปรึกษากับพวกผู้ใหญ่พวกเราเห็นคือตัวที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินถ้าพระโลหิตท่านเป็นสัมมาทิฏฐิก็แนะนำในทางถูกทางชอบถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็แนะนำในทางผิดไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินไปปรึกษาข้อราชการพวกโลหิตเหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิก็บอกว่าท่านไม่ได้ทำการบูชาอย่างบูชาอันด้วยบูชาด้วยสัตว์ที่มีชีวิตที่เราเป็ดไก่มาบูชาเอาหัวเอาควายเอาม้ามาทำการบูชาเพื่อการขุดหลุมแล้วก็ไม้ใส่เราไปติดไฟลุกโคมร้อนที่สุดไปตาแดงแล้วก็ฆ่าสัตว์ตัวลงไปนั้นเพราะว่าถูกไฟไหม้เห็นพุ่งไปทั่วกระกอบเรียกว่าเป็นการฉลองก็ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ที่บ้านนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่เดียวไปบ้านนั้นผ่านบ้านนี้บ้างตะเวนเรื่อยไปเพื่อสอนธรรมะเมื่อพระพุทธเจ้ามาสู่เมือง
ศลซึ่งเป็นที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินที่ขวัญแม่นางมาริกาทีวีพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินเป็นสมาธิในความเชื่อตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กราบทูลว่าพระองค์ขวัญแล้วก็ไปถามพวกปุโรหิตซึ่งเป็นวิจารทิฏฐิเขาก็แนะนำให้ทำการฆ่าสัตว์บูชาอย่างเป็นบาปเป็นอกุศลทำไมไม่ไปหาพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้ามาอยู่ที่บ้านเราแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ลึกได้เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามฝันที่ปรากฏขึ้นในแผ่หลักพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงเหตุผลได้ฟังให้เข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏในความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่จะเกิดต่อไปข้างหน้าเป็นเวลาร้อยปีพันปีก็ได้ถ้าอะไรอาเพศจะผลิตขึ้นในแผ่นดินคนจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจเพราะจะพิเศษได้กว่าแล้วถ้าเกิดถูกไปไม่ทำการบูชาอย่างต่อไปคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินทางเห็นแกะเป็นจำนวนร้อยเอาต้อนไปแล้วลูกแกะตัวหนึ่งมันเดินไม่ได้น้อยพระองค์เอามาอุ้มมาอุ้มเดินไปแล้วถามคนเลี้ยงแกะว่าจะเอาแกะไปไหนเขาบอกว่าจะเอาแกะไปหาพระเจ้าแผ่นดินเพื่อฆ่าบูชายันพระองค์ก็ไปหาพระเจ้าแผ่นดินถามว่าพระองค์กำลังจะทำอะไรพระเจ้าแผ่นดินตอบว่าจะทำการพิธีใหญ่เพื่อบูชายันด้วยแกะร้อยตัวพระองค์ก็บอกว่าการฆ่าแกะร้อยตัวเพื่อบูชายันมันเป็นการถูกต้องไหมพระเจ้าประสิทธิ์ก็ตอบว่าไม่ถูกต้องพระองค์ทำไมทำตามคำแนะนำของพวกปุโรหิตว่าให้ทำการบูชายันฆ่าสัตว์ที่ลงไปในกองไฟพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าได้ต้องการผลให้เกิดจากบูชายันก็ควรจะบูชาด้วยกายของตนก็กระโดดลงไปในกองไฟให้ตายไปจึงจะไปตายถูกต้องพระเจ้าประสิทธิ์บอกว่าไม่กล้าทำเช่นนั้นก็อย่างรักชีวิตอย่างกลัวตายอย่างไม่อยากจากไปพระองค์รักชีวิตของพระองค์กันใดสัตว์ทั้งหลายมันก็รักชีวิตของมันเหมือนกันถ้าเราจับมันมาฆ่ามันก็คงจะร้องด้วยเสียงดังว่าอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าก็ไปคบคนผิดซึ่งได้เกิดทุกข์เกิดโทษอย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินได้กวางแล้วก็สั่งยกเลิกปล่อยแกะเจ้าว่าตัวไปไม่เอามาฆ่าบูชายันอีกต่อไปอันนี้เป็นเครื่องแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินนั่งคิดผิดเพราะตามเชื่อฟังคำปุโรหิตจึงไปที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนในหลวงของเราในปัจจุบันมีองค์กรมนตรีไปที่ปรึกษาเรื่องต่างๆที่จะไปถึงพระเจ้าแผ่นดินนั้นต้องผ่านมือองค์กรมนตรีองค์กรมนตรีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเสนอแนะว่าควรทำอย่างไรพระเจ้าเป๋ก็ทำตามคำเสนอแล้วไม่เป็นพิษไม่เป็นไปแก่ใครใครก็องค์กำลังตีทรงเท่าไหร่เป็นคนแก่มีความเป็นธรรมอยู่ในใจไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมพระองค์เลือกแล้วว่าคนที่ควรจะเป็นองค์กำลังตีนั้นเป็นคนอย่างไรเพื่อเราแก่คนดีๆทั้งนั้นแต่คนสัญญาธรรมศักดิ์ได้เป็นประธานองค์คมนตรีก็เป็นคนดีมากสู้สัตว์สุจริตไม่คิดคดเผลอเลือกต่อใครและไม่กระทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นที่ไว้วางใจของพระเจ้าอยู่หัวทูลและทำอะไรก็ทูลได้เหตุได้ผลให้ทรงคิดครองได้พระองค์เองอีกทีหนึ่งการบริหารบ้านเมืองทุกอย่างจึงเป็นไปด้วยดีขอเ
็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องสังเคราะห์แต่เราไม่ได้ใช้หลักธรรมเป็นเครื่องสังเคราะห์เราก็อาจจะผิดมาเรื่องอะไรก็ได้นี่คือความเสียหายในชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องเอาธรรมะมาเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งนี้มันดีหรือชั่วมันสุขหรือทุกข์มันเสื่อมหรือเจริญเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลถ้าเห็นว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญก็ทำเห็นให้เกิดแก่ตนแก่ท่านก็ไม่ควรจะทำสิ่งนั้นควรจะยับยั้งชั่งใจบังคับตัวเองควบคุมตัวเองไม่ไหลเลื่อนไปสู่ความตกต่ำจนกลับเป็นทางถูกต้องชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งยั่วยุมากยั่วยุให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดความอยากเพื่อประกายฐานต่างอยากมีอยากเป็นอยากได้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นประกายฐานต่างแข่งขันกันหาแข่งขันกันใช้แข่งขันกันมีสิ่งที่ไม่ควรจะมีจึงเกิดปัญหาขัดคอกันขัดแย้งกันพอขัดแย้งกันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องฆ่าให้มันตายไปครั้งเลยแอบไปฆ่าทั้งครอบครัวเด็กเล็กเด็กน้อยไม่รู้อะไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ใหญ่แต่คอยถูกกระสุนผิดชีพไปโดยเหมือนกันอันนี้เป็นการทำที่ไม่ถูกต้องแต่คนเหล่านั้นไม่ได้ใช้ธรรมะไม่ได้เข้าหาพระไม่ได้ฟังคำสอนก็ดำมาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจแต่ถ้าเป็นคนมีธรรมะเป็นหลักรองใจเขาจะไม่ทำสิ่งชั่วร้ายเขามีความละอายบาปมีความกลัวบาปไม่กระทำสิ่งชั่วร้ายเป็นอันขาดจิตใจมั่นคงอยู่กับพระอยู่กับคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าได้วางไว้เป็นหลักชีวิตชีวิตก็ปลอดภัยเพื่อประการทั้งปวงก็ไม่ไปทำอะไรผิดให้เสียหายเราจะเห็นว่าคนบางคนมีสภาพเช่นนั้นเป็นคนดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เกิดความเดือดร้อนไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมแต่เป็นผู้คลี่คลายปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคนดีปราชาพระเรียกว่าเป็นสัตตบุรุษสัตตบุรุษคือคนดีคนชอบคนดีคนชอบนี้นานๆจะเกิดขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าคือว่าสัปปุริโสภิกขเวผู้ก่อนภิกษุทั้งหลายสัปปุรุษนานๆจะเกิดขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งและเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกเท่าไรไม่ได้เกิดมาเพื่อก่อสงครามไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าใช้ธรรมะเป็นหลักในการติดต่อกันไม่ทำอะไรที่เป็นหลักก็ผิดหลักเกณฑ์ของธรรมะชีวิตเขาก็เรียบร้อยดีงามไม่มีความเสียหายกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขจะไปไหนก็มีแต่ความสุขความสบายเพราะเราไม่มีเวรกับใครๆไม่ได้เบียดเบียนใครทำใครให้เดือดร้อนชีวิตจึงเรียบร้อยก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีอันนี้คือผู้ประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ใดประพฤติธรรมดีแล้วธรรมะย่อมคุ้มครองบุคคลนั้นอำนาจของพระธรรมเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่เป็นอำนาจที่ปกคลุมโลกทั่วไปคุ้มครองชีวิตต้นไม้สัตว์เทวดาและประชาชนแต่ว่าธรรมะจะคุ้มครองเราได้เมื่อเราศึกษาให้เข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็เรามีร่มกันแดดกันฝนเราหลีกแค่เดินไปฝนตกก็ไม่กลางแดดร้อนก็ไม่กลางร่มนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทำไม่ดักก็แค่เบาๆหนีไปไม่ได้เรื่องอะไรแต่ค
คนที่ฉลาดเขาใช้ร่มเป็นพอฝนจะตกเขาก็กางร่มแต่ร้อนจัดก็กางร่มร่มช่วยให้เขาพ้นปัญหาพ้นความทุกข์ความแดดร้อนเพื่อประกายต่างๆแทนใดพระธรรมคำสอนในทางพระศาสนาเป็นบรรทัดร่มเอาที่คอยกันเรามาให้ถูกประทับคือสิ่งชั่วสิ่งร้ายไม่ให้เราเป็นคนผิดผิดพูดผิดทำผิดก็คนผิดไปสู่สถานที่ผิดผิดเราก็ปลอดภัยถ้าเราใช้ธรรมะเป็นเครื่องกันทองเอามาเอาธรรมะมาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้คอยแยกคอยนำเหมือนกับคณาจารย์อย่างประกาศว่าเป็นมิตรกับคนทุกคนเป็นเป็นเพื่อนบ้านฉันใดพระธรรมก็เป็นมิตรกับเราคุ้มครองเรารักษาเราแต่ว่าพระธรรมนี่ถ้าเราไม่เข้าไปหาไม่ศึกษาให้เข้าใจไม่นำมาปฏิบัติธรรมะก็ช่วยเราไม่ได้มันเรามียาแก้ไขให้วิเศษสักใดก็ตามแต่เราเอากอดยามาวางไว้ข้างเตียงแล้วก็รอครวญครางด้วยความเจ็บปวดไปกินยานั้นยามันจะช่วยรักษาโรคได้อย่างรักษาไม่ได้ยามีคุณค่าเขาตอบว่าเรารับทานเป็นเวลาตามที่หมอสั่งให้กินตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารต้องกินให้ถูกต้องไม่ใช่กินตอนเช้าไม่กินแล้วมาเพิ่มกินตอนกลางวันเพิ่มหลายเม็ดก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติเพราะยามันเกินไปเกิดความเสียหายการใช้ยาก็ต้องแก้เป็นต้องอ่านคำการประคองที่เขาปิดไว้ที่สองให้เข้าใจแล้วถึงจะกินถ้ายังไม่เข้าใจอยากกินเข้าไปกินเข้าไปก็จะเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดปฏิกิริยาทางภายในร่างกายเป็นปัญหาแก่เราถ้าเราไม่เข้าใจฉันใดธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแสนดีแสนวิเศษแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็เป็นปัญหาทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้เราจึงควรจะพิจารณาว่าจะใช้อย่างไรซึ่งจะมีคุณมีประโยชน์แก่ชีวิตท่านจึงมีธรรมะไว้บทหนึ่งเรียกว่าพุทโธเกตข้อแรกก็ขึ้นเอาว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยธรรมวิจัยหมายความว่าศึกษาค้นคว้าในเรื่องธรรมะหาเหตุหาผลในเรื่องธรรมะให้เข้าใจถูกต้องแล้วหยิบมาใช้ให้เหมาะแก่เหตุการณ์แก่เรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเราใช้ธรรมะถูกต้องตามเหตุการณ์ตามเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนั้นก็ถูกกำจัดไปให้เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราฉลาดใช้ธรรมะซึ่งเป็นวิทยาแก้ไขให้ถูกต้องตามคำสั่งของหมอเราก็ให้โรคหายไปจิตใจก็สบายเพราะเรามีโรคสองอย่างคือโรคทางกายโรคทางใจหรือว่าทางวิญญาณให้โรคทางกายนั้นก็คือเราเป็นอยู่อย่างไรแรงก็โรคมะเร็งโรคเอชเป็นเรื่องที่เป็นโรคร้ายจับเข้าใครแล้วตายทุกรายไม่สามารถจะรักษาได้แม้ว่าจะมีหมอผู้ชำนาญการในการรักษามันรู้ก็รักษาไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกตัวว่าเป็นมะเร็งเมื่อมันหนักเสียแล้วไม่ได้รู้สึกก่อนนะไม่รู้ว่ามันเป็นพอรู้สึกว่าเป็นหนักเสียแล้วไปหาหมอข้อหมอก็ช่วยไปตามเรื่องแต่ว่าไม่สามารถจะช่วยให้เราพ้นจากโรคนั้นได้ถ้าเราไม่รู้พอรู้หนักเสียแล้วช่วยไม่ได้โรคนี้แก้ได้แรงมากโรคเอดส์เป็นของใหม่เกิดแพร่หลายขึ้นในบางไทย เป็นการมากเหมือนกันคนเป็นโรคเอดส์คือคนทุกคนชอบเที่ยวหาความสุขการเลื่อนขาหลังในเวลากลางค่ำกลางคืนพระพุทธองค์สั่งสอนไม่ถือศีลข้อสามไม่เคร่งครัดศีลข้อสามในห้าข้อ
ก็สามารถตามีสมุทชาจาราเวรมณีข้าพเจ้ารับศีลเพื่อข้อปฏิบัติตั้งเจตนาลดเว้นจากการประพฤติในเรื่องกามารมณ์ถ้าเราถือศีลข้อที่สามเป็นทัศน์เราไม่เป็นโรคอีกเพราะว่าโรคเหตุนี้อันตรายมากเป็นแล้วอาจจะติดแก่แม่บ้านติดลูกอะไรเป็นโรคเกลือกรามรวดเร็วไปทั่วฝรั่งก็ไปเที่ยวป่าในแอฟริกาป่าใหญ่ไปพบลิงตัวใหญ่ๆลิงโอรังอูตังตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าคนอันนี้ฝรั่งมันอุตริกไม่เท่าไรไปจับลิงมาทำการซ่องเสพแต่ว่าเสพเบสุนกับลิงทำกิจกรรมระหว่างเพศกับลิงได้โรคกลับมาเอามาแก้ร้ายไปทั่วโลกก็เกิดมาจากไอ้ลิงนั่นเองเกิดมาจากคนอังที่ไม่รู้ธรรมะเป็นคนที่ตกอยู่ในอำนาจของความอยากเรียกว่าตัณหาได้ติดโรคมาแล้วโรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะว่าคนเรามันมีสองเพศเพศชายเพศหญิงเพศชายเพศหญิงนี่คอยที่จะเข้าไปใกล้กันอยู่ตลอดเวลาคอยที่จะมีความสัมพันธ์ตามเพศอยู่ตลอดเวลาโดยไม่คิดว่ามันเป็นอะไรบ้างเลยหลงไหลไปส่องเสพตามกิจกรรมระหว่างเพศกับคนเช่นนั้นเขาก็ติดรูปติดใกล้พอเป็นแล้วรักษาไม่ได้ไม่แต่ตายรูปเดียวร่างกายเข้าไปพร้อมเข้าไปเรื่อยๆแล้วเขาเป็นป่วยตามผิวหนังเป็นแผลแต่ตายจะกันไม่มียาจะรักษาถ้าเขาค้นเหลือว่าจะแช่ยาอะไรรักษาโรคนี้ยังไม่พบยังไม่มีประสิทธิภาพที่รักษาได้ก็ต้องตายแต่ส่วนนั้นแต่คนที่มีธรรมะเป็นหลักมีศีลเป็นหลักใจเขาจนไปว่าพุทธศีลปิดศีลข้อสามคือไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่ไปสัมสอนทางเพศเขาเอาตัวรอดปลอดภัยพระท่านชี้ทางไว้ให้เดินแล้วแต่บางคนไม่เดินตามทางที่พระชี้จับเดินไปนอกรูรอกตาจะได้รับทุกข์รับโทษด้วยประการต่างๆที่วัดตมะตั้งคุกในลพบุรีมีสถานที่ช่วยเหลือคนไปโรคเอดส์ข้าไปโรงยาไว้โรคเอดส์ก็ไปนอนที่นั่นก็รอความตายไม่มียารักษาอยากมีคนใดเป็นโรคเขาก็เอามาทิ้งไว้ที่โคนกล้วยข้าวัดกล้าเห็นว่าสงสารเลยช่วยกันยกข้าไปอยู่ในอาคารอยู่ไม่ทันใดก็ตายตายทุกวันวันละสามสี่ศพเอาเป็นเตาแตกต้องสู้เตาใหม่มีความร้อนชุ่มและเผาศพก่อนเป็นโรคเอดส์โรคเอดส์จะติดต่อกันได้โดยเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ติดต่อกันทางเพศภายนอกไม่เกิดแต่ว่ามีเพศสัมพันธ์และติดกันเพราะว่าคนหนุ่มๆสาวๆรู้จักพิจารณาตัวเองอย่าไปเที่ยวกลางคืนอย่าไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้าแล้วกินยาเสพติดเพราะว่าจะเสียคนพอกินยาเสพติดเมาแล้วก็เสียคนทางตัวคนเหลือเขาทำได้ถ้าร่างกายเมื่อไม่มีภูมิต้านทานไปแพ้เสียเวลาของชีวิตพ่อแม่ก็เสียใจแต่คนที่เสียใจหนักคือคนที่จะตายเพราะไหนจะทำผิดไปเราที่ยังไม่เป็นโรคอะไรอย่าไปเที่ยวแสหาโรคควรจะอยู่อย่างบริสุทธิ์มีชีวิตดีงามตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคู่ครองก็เป็นความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองไม่ไปหาความสุขนอกบ้านไม่ไปเที่ยวหาความสุขนอกริษนอกรอยชีวิตก็เรียบร้อยเป็นไปด้วยดีพระท่านสอนไว้อย่างนั้นถ้าเราถือธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เสียหาย
แต่ถ้าเราเป็นเด็กดื้อไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพระห้ามแม่ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวห้ามแม่ดื่มสุราเมรัยก็ไปดื่มเรียกว่าทำผิดก็ไปติดยาเสพติดก็ต้องการการต่างแล้วก็ไปเที่ยวไปโรคไปไข้เจ็บตายกันไปจำนวนมากคนภาคเหนือตายมากกว่าภาคไหนไหนพระสุขสัตว์ที่เช่าเนี่ยเขาวางมาขายเสื้อขายตัวเสียทีเขาแล้วไปโรคอีกกลับบ้านพวกรวมๆเขามาติดมันไม่ชอบเสพกับคนพวกนั้นก็เลยติดโรคตายกันหมดเอากันหมดเอากันเกือบทุกวันมีคนตายหมดไปอย่างนี้ที่มาโรคการร่างกายแต่มันเกี่ยวข้องกับใจเหมือนกันเพราะใจเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการกระทำของร่างกายเราจึงต้องมีการควบคุมจิตใจ

ูชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญหารมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดมีนิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนะทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเงินวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธ

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมนี้อยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกราบในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำ

วงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

าภิกษุก็ยืนกรานว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

แม้ฟังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเหมิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหมิงเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตา

สียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาไม่ตอนนั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูลเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ที่รู้หนึ่งแม่เหน็ดเหนื่อยที่ล้าทั้งตาเปียกแม่ยอมแพ้ชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปู่พันกษัตริย์รักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตร

ใจจะได้นู่นเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำมาดูเอิบอาบไม่ทราบซ่าสมุทฐานคันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกข์โรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตแสนปีคู่ปลาเนปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดู

ทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนามไม่ลำบากยากเข็ญจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกสิถูกตาไม่รำคาญ

ใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชูสู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไม่ในทัศนะของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดเหยียดจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีในจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

พ่อลูกแล้วไม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันเตแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันเตและชะเนเตแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันเตและชะเนเตอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปรให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหัตถ์ไทยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวงัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

้าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงวิตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูก

เศรษฐีให้นายกาละเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

ุ่งเช้านายการะรีบกลับบ้านท่านเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

วันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้าหนึ่งพันกหาปณะเชียวนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจ้างแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต่อ

ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประทานพระตาหารที่บ้านทำเศษไหลดีใจมากเมื่อพระศาสนาฉันพระตาหารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโสตาปัตติพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกละยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์ซะอีก

ขณะผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีๆของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเลี้ยวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรีแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80 โกดแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุ

ในสมัยแผ่นดินชองมีคุณนางผู้ใหญ่ตำแหน่งไทยสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียงแซ่อึ้งมีสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไสมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

ื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ผลนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมอึ้งเท่งเกียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไหมท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงของท่าน

0: คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้านแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในครรภ์โพธิ์ของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเหลือที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดา
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาในเรื่องการไหว้พระบูชาพระว่าเราควรจะทำอย่างไรและสิ่งที่เราทำนั้นเตือนใจเราอย่างไรเราควรจะคิดในแง่ใดจากการกระทำของเราเพราะเราเป็นพุทธบริษัทเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในธรรมะเราไม่ทำอะไรสักแต่ว่าทำหรือไม่ทำอะไรตามรูปที่งมงายไม่เข้าใจเหตุผลแต่เราทำเพราะเรารู้เราเข้าใจเราคิดมองเห็นสัจธรรมจากสิ่งที่เราทำนั้นสามารถจะนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้เข้าใจไว้เพื่อจะได้ทำถูกต้องใครก็มาถามเราว่าทำทำไมเราก็ตอบได้ตามหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาอย่าตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันทำมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ทราบว่าทำอย่างทำทำไมทำเพื่ออะไรทำได้อะไรอย่างนั้นก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจยังอยู่ในประเภทที่ขาดการศึกษาจากการกระทำเพราะงั้นเมื่อใครถามเราว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรเราก็ต้องตอบเหตุผลให้เขาฟังได้เพื่อแสดงภูมิของความเป็นพุทธบริษัทถ้าเราตอบไม่ได้แสดงว่าเราไม่สมภูมิของพุทธบริษัทเพราะเราไม่สนใจศึกษาไม่สนใจคิดไม่ถามปัญหาตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบเรื่องนั้นอย่างไรอันนี้เสียเหลี่ยมของความเป็นพุทธบริษัทจึงควรจะได้รู้ทุกอย่างในเรื่องที่เรากระทำไม่ว่าพิธีกรรมประเภทใด เราทำลงไปแล้วต้องรู้ความหมายของการกระทำถูกต้องไม่ให้ใครเย่อหยันเราได้ว่าเป็นผู้งมงายทำไปตามเขาว่าไม่รู้ว่าทำทำไมอันนี้ก็เรียกว่าเสียเหลี่ยมมากมายจึงขอโยมได้เข้าใจว่าอย่างนี้ว่าในการบูชาพระรัตนตรัยนั้นเราเริ่มต้นด้วยคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวามีคำแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานพระองค์นั้นเราไหว้ไปตรงนั้น ไหว้ไปตรงที่พระผู้มีพระภาคซึ่งมีลักษณะอย่างไรคำว่าพระผู้มีพระภาคนี่เป็นคำที่เราเรียกพระบรมครูของเราทั้งหลายเราไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเรียกอย่างนั้นเรียกว่ายังไม่เป็นการเคารพเราต้องเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อใดจะเอ่ยชื่อพระองค์เราก็ต้องพูดว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคนี่มาจากคำว่าภควาภควานี่เป็นคำที่เขายกย่องนักบวชมาตั้งแต่โบราณชาวอินเดียเรียกพระองค์ว่าภควันบุตรภควันพุทธะเขาเห็นรูปอะไรก็ว่ารูปภควันพุทธะคำว่าภควันหรือภควานเป็นคำยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ที่มีความรู้ดับทุกข์ได้เป็นบรมครูของชาวโลกจึงได้เรียกอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ชาวอินเดียก็ยังเรียกภควันพุทธะอยู่เหมือนกันเขายังเรียกกันอย่างนั้นก็เรียกถูกต้องตามคำที่เขาใช้เมื่อมาถึงเมืองไทยเราก็เพิ่มภาษาไทยเข้าไปอีกหน่อยเราเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าพระผู้มีพระภาคหมายถึงพระองค์ผู้มีความกรุณาต่อชาวโลกหมายถึงบุคคลผู้ดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างแก่ชาวโลกทั้งหลายในทางพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็เป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะจากมหาชนเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดด้วยประการทั้งปวงจึงได้นามว่าภควาเราไหว้พุ่งไปที่พระองค์นั้นเราไม่ได้ไหว้รูปเคารพที่เขาทำไหว้รูปนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องสะกิดใจให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์เราก้มลงกราบนี่เพราะเรานึกถึงพระคุณเราจึงกราบไม่ใช่กราบพระรูปเฉยๆแต่เรากราบพระคุณของพระองค์เราไหว้รูปใครๆมันก็เหมือนกันน่ะเช่นอนุสาวรีย์ของคนสำคัญในบ้าน

เมืองพระบรมรูปทรงม้าพระบรมรูปพระพุทธยอดฟ้าพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่6ที่เขาสร้างไว้ถ้าเราเดินไปถึงเราหยุดแสดงความเคารพก็แสดงว่าคนนั้นเป็นผู้นึกถึงพระคุณของท่านผู้นั้นอยู่ในใจเคยนึกบ่อยๆเคยคิดบ่อยๆพอไปเจอรูปคล้ายกับรูปของพระองค์เข้าเราก็หยุดยืนถอดหมวกแสดงความเคารพหรือเรายกมือไหว้แสดงความเคารพหรือบางคนอาจจะ นั่งลงที่พื้นแล้วก็กราบด้วยความเคารพก็ได้การกระทำเช่นนั้นเป็นการแสดงถึงน้ำใจว่าบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นคนใจเปล่าใจเปล่าเปล่าปลี้แต่เป็นใจที่นึกถึงบุญคุณของบุคคลผู้นั้นว่าได้ทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองมาอย่างไรแม่รูปร่างกายจะสลายไปแล้วแต่คุณทำความงามความดีทั้งหลายยังไม่สลายเห็นรูปเข้าเราก็นึกถึงพระคุณของท่านแล้วเราก็กราบไหว้เคารพบูชาพระพุทธรูปนี่ก็เหมือนกันเขาทำไหว้เพื่อจุดหมายอย่างนั้นไม่ได้ทำไหว้เพื่อให้เราไปไหว้ขอหวยขอเบอร์หรือว่าไปติดสินบนให้หัวหมูให้ทองสามแผ่นหรือให้นั่นให้นี้ดังที่เราไปไหว้กันอยู่ทั่วไปการไปไหว้แบบนั้นเรียกว่าไหว้แบบคนไม่รู้ไม่เข้าใจในการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนายังเป็นเด็กอมมือกันอยู่จึงไปไหว้แบบวิงบอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อจะได้อะไรจากรูปนั้นนั้นมันยังไม่ถูกต้องถ้าเรานึกว่าเรานี่เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้นั่งแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็จะไม่ไปทำการไหว้อย่างนั้นเราไหว้อย่างคนมีปัญญาไม่ใช่ไหว้อย่างคนผู้ร้ายปัญญาการไปนั่งบนบานสร้างกล่าวเสียงทายอะไรต่างๆนั้นมันไม่ถูกต้องตามเรื่องในทางพระพุทธศาสนาเราจะไม่ทำอย่างนั้นวัดวาอารามที่มีรายได้จากความงู้ของประชาชนก็ควรจะเลิกกันเสียทีอย่าเอาเลยหยิบไปของเหล่านั้นไปเผาไฟกันเสียให้หมดแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสอนคนกันต่อไปให้เข้าถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจึงจะชื่อว่าเป็นการทำคนให้ฉลาดให้คนได้เข้าถึงพุทธคือความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสอย่าเห็นแก่ลาภเล็กๆน้อยๆที่ได้มาจากกระบอกเทียมซีได้มาจากอะไรๆที่ทำให้คนไปติดแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยตนให้พ้นทุกข์ได้ยังไม่เติบโตยังเป็นเด็กกันอยู่แม่แก่หัวหงอกแล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นเองใจมันยังไม่เติบโตร่างกายเติบโตจนแก่จะตายแล้วก็ยังใจมันยังไม่เติบโตยังหลงผิดยังเข้าใจผิดยังไปกระทำอย่างนั้นอยู่เป็นการไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะเข้าใจไว้เพราะงั้นเมื่อเราเข้าไปไหว้พระเราต้องไปนั่งสงบใจโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนต้องทำไว้ให้สะอาดให้เรียบร้อยให้คนมีโอกาสเข้าไปนั่งกราบไหว้ได้ทันอกทันใจเมืองเหนือนี่เขามีวิหารเล็กๆ เขาเรียกว่าวิหารพระเจ้าทันใจไปเห็นใหม่ๆก็นึกว่าเอ๊ะอะไรพระเจ้าทันใจนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใครจะไปไหว้เมื่อใดก็ได้ไหว้เช้าไหว้สายบ่ายเย็นตาคืนก็ได้เพราะเขาไม่ปิดประตูไม่มีประตูปิดมีพระพุทธรูปวางไว้องค์หนึ่งแล้วใครจะไปไหว้เวลาไหนก็ได้ให้คนได้รับความสะดวกคือไปทำไหว้อย่างนั้นเมื่อใดเราเข้าไปไหว้พระ ก็หมายความว่าเราไปนั่งระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งนึกให้มันนานๆจนกระทั่งเราซาบซึ้งในพระคุณเหล่านั้นแล้วก็น้อมนำเอาพระคุณ
านั้นมาใส่ไว้ในใจของเราเขาเรียกว่าไปสร้างพระไว้ในใจอันเชิญพระมาไหว้กับใจของเราใจเราที่มีพระเราจะไม่ตกต่ำเราจะไม่ตกนรกไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายซึ่งเขาเรียกว่าอบายภูมิอบายภูมิก็คือฐานะทางจิตใจที่มันตกต่ำนั่นเองไม่ใช่อยู่ใต้ดินเหมือนที่ละครก็แสดงทางวิทยุเรื่องอะไรต่ออะไรให้เราเห็นอันนั้นสำหรับเด็กแต่สำหรับผู้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในใจของเราเมื่อใดเรามีพระอยู่ในใจมารมันก็ไม่มีผีมันก็ไม่มาเราก็ไม่ตกนรกไม่เป็นอะไรซึ่งเรียกว่าอบายภูมิแต่เรามีสภาพจิตใจสูงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราควรกระทำถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาเรารู้จักอัญเชิญพระมาไหว้ในใจของเราเราก็ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงการอัญเชิญพระมาไหว้ในใจนั้นไม่ใช่เชิญแบบปลุกเสกที่เขาทำกันอยู่ทั่วไปแต่หมายความว่าเราระลึกถึงพระคุณของพระองค์ให้มองเห็นพระคุณเหล่านั้นชัดเจนแจ่มแจ้งเรียกว่าเห็นธรรมะอันเป็นเนื้อพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านมาเห็นแล้วเราก็สร้างพระคุณนั้นไว้ในใจของเราเรียกว่าสร้างพระประจำจิตใจเราลองมาพิจารณาถ้อยคำที่เราสวดสักเล็กน้อยที่เราสวดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงอันนี้เป็นคำที่ควรคิดก่อนเป็นประการแรกว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์อรหันต์นี่หมายความว่าอย่างไรเราจะได้ยินคำพูดว่าบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์อรหัตนั้นเป็นถูกคุณธรรมที่บุคคลผู้ปฏิบัติเข้าถึงเมื่อเข้าถึงคุณธรรมแห่งความเป็นนั้นแล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ให้จำง่ายๆว่าอรหัตเป็นชื่อคุณธรรมอรหันต์เป็นชื่อบุคคลที่เข้าถึงคุณธรรมนั้นที่เขาพูดว่าได้บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์หัตกับหันนั้นมันคนละตัวคนละเรื่องให้เข้าใจความหมายอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ก่อนใครๆในโลกความจริงน่ะชาวอินเดียก็ฝันอยู่เหมือนกันฝันมายุคก่อนพระผู้มีพระภาคเกิดขึ้นในรูปได้ซ้ำไปฝันที่จะเข้าถึงคุณธรรมข้อนี้แต่ว่ายังเข้าไม่ถึงปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็เข้าไม่ถึงไอ้ที่เข้าไม่ถึงนั่นเพราะอะไรเพราะมีความเชื่อบางอย่างเป็นภูเขาขวางไว้ไม่ให้เจาะทะลุเข้าไปไอ้ความเชื่อที่เป็นภูเขาขวางไว้นั้นคือความเชื่อเรื่องอัตตานั่นเองมีอัตตามีตัวตนอย่างมั่นคงไม่ทำลายตัวตนได้ไม่มีปัญญาที่จะทำลายอัตตาให้เป็นอนัตตาเมื่อยังติดอัตตาอยู่มันก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บรรลุคุณธรรมชั้นนั้นไม่ได้เพราะติดอัตตามีตัวมีตนแล้วความยึดในตัวตนนี่มันแรงมากแรงมากก็เลยมีตัวแล้วก็มีของตัวมีอะไรยืดยาวไปแม่ตายแล้วก็ยังมีตัวท่องเที่ยวล่องลอยไปเรื่อยๆไปอันนี้เป็นความเชื่อซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่ความเชื่อตามทัศนะของพระพุทธศาสนาแต่เป็นความเชื่อเก่าที่มีในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเราก็มาพูดติดปากไปกับพวกนั้นด้วยเช่นพูดว่าวิญญาณล่องลอยวิญญาณออกจากร่างอะไรต่างๆนั่นก็เอาแบบอัตตามาพูดตามแบบอัตตาของพราหมณ์ไม่ได้พูดตามแบบอนัตตาของพระพุทธศาสนาความติดในอัตตาตัวตนนี่แหละมันกีดขวางไม่ให้เราบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ได้เพราะไปติดสิ่งนั้นอยู่ความเป็นอรหัตนั้นต้องทำลายอัตตาต้องมองเห็นอนัตตาชัดเจนแจ่มแจ้ง
แล้วความยึดถือมันก็ไม่มีอุปาทานในเรื่องนั้นหมดไปพออุปาทานเรื่องนั้นหมดไปก็มองเห็นอะไรว่าเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นสาระที่ควรจะเข้าไปยึดไปติดจึงหลุดพ้นไปได้พระผู้มีพระภาคทรงค้นคว้าในเรื่องนี้มานานจึงได้เข้าประทัยชัดเจนแจ่มแจ้งถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้หมดบรรลุความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกขึ้นมาในสมัยก่อนนี่ก็มีเช่นในเรื่องชาดกก็ยังพูดถึงบุคคลบางคนสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์เช่นว่าไปค้าขายทางเรือแล้วก็เกิดพายุใหญ่เรือแตกกับบางลงเกาะแผ่นกระดานว่ายน้ำมาในทะเลใหญ่ก็ขึ้นฝั่งได้ว่าขึ้นฝั่งได้นี่ไม่มีผ้านุ่งแม้แต่สักชิ้นเดียวก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั่งตัวล่อนจ้อนประชาชนได้เห็นข้าวก็นึกว่านี่แหละพระอรหันต์คือไม่นุ่งผ้าเพราะไม่มีผ้าจะนุ่งคนก็เลยสำคัญว่าเป็นพระอรหันต์นำของมาให้ได้กินได้อยู่สบายแต่ไม่นุ่งผ้าเพราะว่านุ่งข้าวแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่เป็นอรหันต์เลยจะไม่ได้กินก็ไม่นุ่งดีกว่าก็อยู่อย่างนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ตลอดมาท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคอุบัติเกิดขึ้นในลูกข่าวมันก็ลือไปกระฉอนทั่วไปว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นในลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยลือไปก็ดังไปทั่วประชาชนสนใจเข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติตามแนวที่พระองค์ชี้ให้เดินได้รับผลกันไปตามๆกันมีคนคนหนึ่งเมื่อได้ไปฟังธรรมพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าใจธรรมะแต่ไม่บรรลุขั้นสูงสุดหรอกเป็นกัลยาณชนเป็นคนดีในสังคมแกก็เดินทางผ่านมาทางนั้นมาเห็นก็คนก็ไปกราบไหว้บูชาแกก็เข้าไปดูอ๋อนี่สำคัญผิดจะแล้วนายคนนี้นึกว่าตนเป็นพระอรหันต์ท่านคนออกไปหมดแล้วแกคนคนนั้นก็เข้าไปกระซิบบอกว่านี่ท่านนี่อยู่อย่างแบบหลอกลวงจะแล้วในเวลานี้ถ้าท่านไม่ได้เป็นอะไรจิตใจก็ไม่ได้หลุดพ้นจากอะไรแต่เพราะท่านลอยทะเลมาไม่มีผ้าติดตัวคนก็เข้าใจผิดนึกว่าเป็นคนสำคัญเขามากราบมาไหว้แล้วท่านก็นั่งให้เขากราบอยู่แบบนี้ตลอดเวลาไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมะพระอรหันต์จริงๆมีอยู่ในโลกแล้วทำไมท่านไม่ไปศึกษาไม่ไปหาความรู้แล้วเอามาปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นอรหันต์จริงๆกันเสียบ้างท่านผู้นั่นก็ยังดีอยู่เหมือนกันยังดีที่ไม่ถือตัวเกินไปยังยอมรับคำแนะของคนอื่นคนเรามันดีตรงนี้อย่าโยมจำไว้ดีตรงที่ยอมรับคำแนะนำของคนอื่นคนเราถ้าไม่ยอมรับคำแนะนำของใครแล้วมันใช่ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นคนมีทิฏฐิมานะจัดมีความยึดถือในตัวตนจัดไม่ฟังใครทั้งนั้นใครจะบอกจะสอนก็ไม่ฟังฉันเก่งแล้วฉันรู้แล้วปิดประตูตายเลยเรียกว่าปิดประตูแห่งปัญญาไม่ยอมแง้มบอกสักนิดเดียวเพื่อจะให้ปัญญาเข้าไปถึงแก่ปิดหมดไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นใครพูดอะไรก็ไม่ยอมฟังเพราะสำคัญตนว่ารู้หมดแล้วถ้าเราสำคัญตนว่าเรารู้หมดคือไม่รู้แต่ถ้าเรานึกว่าเรามันยังไม่รู้นั่นแหละจะดีขึ้นเพราะคนที่นึกว่าไม่รู้มันยังคิดศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็จะก้าวหน้าต่อไปแต่นึกว่ารู้แล้วเลยหยุดเรียนหยุดศึกษาหยุดค้นคว้าชีวิตมันจะก้าวหน้าได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องวัดความเป็นคุณค่าทางจิตใจของเราเหมือนกันเช่นว่าเราไปฟังอะไรแล้วมันนึกในใจโอ้ไอ้เรื่องนี้กูรู้แล้วนี่แสดงว่าเรามีมานะอยู่ในตัวมีกิเลสตัวหนึ่งก็เรียกว่ามานะถือตัวนั่นเองไม่ค่อยรู้เรื่องตัวนี้กิเลสตัวนี้คนไม่ค่อยรู้แล้วก็สำคัญว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเลยไม่ฟังเสียงใครปิดประตูแห่งปัญญาไม่เกิดความก้าวหน้าในเรื่องนี้ต่อไปอันนี้เสียหายผู้นั้นแม้ว่าจะเป็นสำคัญตนผิดอยู่แต่ยังดีตรงนี้ดีตรงที่ว่าเมื่อคนมาบอกว่าท่านนี่ไม่ได้ถึงอะไร
ไม่ได้มีคุณธรรมของความ

ข้าสู่กรุงราชคฤห์ภายหลังที่ไปสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหัตเป็นพระอรหันต์แล้วก็ส่งให้ไปเที่ยวสอนธรรมะแก่ประชาชนพระองค์เองก็เดินมาเพื่อจะไปสู่เมืองราชคฤห์ตามคำสัญญากับพระเจ้าพิมพิสารไว้เพราะพระเจ้าพิมพิสารพบพระองค์เมื่อออกบวชใหม่ๆแล้วก็ยังเชิญให้มาครองแผ่นดินยังพูดน่าฟังว่าเมื่ออย่างนี้เหมาะแก่การจะถือบังเหียนครองเมืองดีกว่าที่จะไปถือบาทเที่ยวขออาหารยังหนุ่มยังนิ่งไปครองบ้านครองเมืองกันก่อนแก่แล้วค่อยบวชนะพระเจ้าพิมพิสารพูดอย่างนั้นแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์ไม่ยอมรับฟังบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเรามีทุกอย่างแล้วเคยมีความสุขในวังมีภรรยามีลูกมีความสุขทุกอย่างเราเบื่อแล้วไม่พอใจสิ่งนั้นแล้วจึงออกบวชเพื่อแสวงหาธรรมะบวชเพื่อแสวงหาธรรมะแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจท่านอย่ามาพูดขอร้องให้เสียเวลาเลยใจเราดิ่งลงไปในสภาพเช่นนั้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารเห็นว่าเป็นเสาหินแข็งทึบยกไม่ไหวและบอกว่าก็ขออนุโมทนาด้วยเมื่อใดท่านสำเร็จเป็นพุทธะหรือเป็นพระอรหันต์แล้วมาสอนเราก่อนใครๆด้วยในสัญญากันว่าอย่างนั้นเพราะงั้นจึงต้องกลับมาสู่แฟนมคธญาติโยมานึกว่าทำไมตรัสรู้แล้วไม่ไปสอนเลยมันไม่ได้ต้องไปทดสอบก่อนทดสอบการสอนว่าคนฟังรู้เรื่องหรือเปล่าในสิ่งที่ทรงค้นพบนี่คนฟังพอจะรู้เรื่องไหมพอจะเข้าใจไหมทดสอบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เมืองพาราณสีเมื่อทดสอบก็เห็นว่าโอ้ฟังรู้เรื่องเข้าใจความหมายสอนอื่นคนอื่นได้ก็เลยตัดสินพระทัยเข้าสู่กรุงราชคฤห์แต่ว่าก่อนจะเข้าสู่กรุงราชคฤห์นี่ต้องไปปราบหัวโจกใหญ่เสียก่อนการงานมันจะไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปอันนี้เป็นวิธีการของพระองค์ฉลาดมากในการที่จะไปสอนคนคือไปสอนคนฉลาดเสียก่อนไปสอนหัวหน้าคนก่อนสอนพระเจ้าแผ่นดินแล้วประชาชนมันก็นับถือหรือว่าไปสอนคนที่เก่งที่สุดในเมืองนั้นเมื่อคนเก่งในเมืองนั้นยอมถือบาตรตามหลังพระองค์ได้คนมันก็เห็นนี่อ๋อนี่สำคัญเอาอาจารย์ใหญ่ของเราเป็นลูกศิษย์เสียแล้วเขาก็อ่อนลงไปทันทีมันสอนง่ายนี่เป็นวิธีการของพระองค์ซึ่งไม่เหมือนวิธีการของครูอื่นที่สอนศาสนาแล้วก็มีปัญหามากคือไม่สอนผู้รู้ไปสอนคนธรรมดาคนรู้มันไม่เชื่อเลยเกิดเป็นปัญหาทุกศาสนาเป็นปัญหาทั้งนั้นแต่พระผู้มีพระภาคท่านฉลาดในเรื่องนี้ต้องไปสอนคนฉลาดก่อนและเมื่อคนฉลาดเป็นลูกศิษย์แล้วคนอื่นมันก็ตามง่ายจึงไปหาชดินสามพี่น้องเมื่อไปก็ขออยู่ในโรงไฟชดินบอกว่าไม่ได้ในโรงไฟนั่นมีงูพิษได้ขืนกลับไปอยู่ก็ไม่ได้ออกมาแต่นั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่เป็นไรเรานอนในนั้นก็ได้และเข้าไปนอนอยู่ในเรือนไฟได้รูปิดก็ไม่ได้ทำอะไรรุ่งเช้าขึ้นก็ออกมาเดินจงกรมได้จะดินก็ออกเก่งเหมือนกันองค์นี้เก่งเหมือนกันแต่ไม่เก่งเหมือนเราไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราดีนะความสำคัญผิดมันยังมีอยู่ยังสำคัญตัวว่าเป็นเนี่ยมันยังเป็นไม่ได้อย่างสำคัญว่าตนเป็นพระอรหันต์กว่าแล้วก็มีอะไรหลายอย่างหลายเรื่องที่ทำให้เห็นความเก่งของพระองค์นะแต่พวกนั้นก็ยังไม่ยอมยังนึกว่าถึงเก่งอย่างไรก็ยังสู้เราไม่ได้แต่ผลที่สุดเอาชนะได้ในที่สุดชนะได้เด็ดขาดยอมเป็นลูกศิษย์ของพระองค์หมดทั้งสามพี่น้องบริวารตั้งพันนะไม่ใช่เล็กน้อยยอมหมดบริวารของพี่500น้องกลาง300น้องน้อย200รวมแล้ว 1,000 กับหัวหน้าอีก 3,300 จำนวนก็ไม่ใช่น้อยเรียกว่ากองทัพธรรมมันเริ่มคึกคักขึ้นแล้วก็เดินบุกเข้าสู่กรุงราชคฤห์แต่ไม่เข้าเมืองคนมากเข้าเมืองไม่ไหว

ไปเดินในเมืองลำบากเลยพักอยู่นอกเมืองเรียกว่าสวนตาลหนุ่มคือว่าต้นตาลวัยรุ่นยังไม่เติบโตเท่าใดร่มมันก็สบายข่าวลือไปถึงพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จมาหามาเพื่อจะต้อนรับแล้วก็พาคนมามากเหมือนกันคนที่มานั้นมาถึงก็ยืนตะโกนบ้างพูดบุกเวกออกชื่อโคตรชื่อแส่ของตัวมั่งไม่ค่อยจะเรียบร้อยคนอินเดียมาอย่างนั้นนะแต่เราไปอินเดียจะเห็นว่าไหมมีแต่คนพูดไม่มีคนฟังตามสถานีตามท่าเรือโอ้เอะอะพูดภาษาที่คนอื่นก็ฟังไม่รู้เรื่องทั้งนั้นแต่ก็พูดกันอยู่ได้นิสัยก็เป็นอย่างนั้นพระองค์ก็เห็นว่าพวกนี้ยังไม่เหมาะที่จะฟังธรรมก็เลยถามท่านอุรุเวลกัสสปะว่าทำไมจึงได้ทิ้งกองไฟมาเสียท่านก็ลุกขึ้นตอบว่าก็การบูชาไฟเป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่อการเกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเมื่อท่านทิ้งไฟมาแล้วท่านชอบใจในธรรมะของใครท่านจะดินคนหัวปีก็ลุกขึ้นทำผ้าห่มเฉวียงบ่ากราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าชอบใจในธรรมะของพระผู้มีพระภาคไอ้พวกที่โบกเวกวุ่นวายเนี่ยเรียบลงไปเรียบลงไปนั่งเรียบร้อยบัดเลยนี่แล้วก็ตั้งใจฟังธรรมนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องแสดงว่าคนในสมัยนั้นก็อยากจะเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นแต่ว่ายังเป็นไม่ได้ยังไม่ถึงสมัยนี้ก็เรียกอุปลูกกันองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นอรหันต์มากมายเดี๋ยวนี้มีมากมายท่านผู้หลักผู้ใหญ่บางคนบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีพระอรหันต์อยู่หลายองค์เอาอะไรไปวัดว่าท่านเป็นยังไงให้เรามันปุถุชนคนธรรมดาอย่าไปรู้ว่าท่านเป็นได้อย่างไรเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเคยกล่าวไว้ในปรมชาลสูตรละเอียดเลยเดียวคือว่าคนธรรมดาเนี่ยจะรู้จักบุคคลอื่นก็ในรูปธรรมดาอย่างมากรู้จักเพียงขั้นศีลถ้าคนปฏิบัติในสมาธิก็มองลึกไปถึงขั้นสมาธิถ้าจิตไม่ถึงปัญญาจะไปมองปัญญาลึกซึ้งไม่ได้รู้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องทางจิตใจในสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งก็ยกย่องผู้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นแล้วถึงขั้นนี้แล้วให้โยมสบายใจแล้วจะได้ล่วงกระเป๋าโยมง่ายง่ายกันไปอีกหน่อยไม่ใช่เรื่องอะไรนะเพราะว่าโยมเป็นอริยบุคคลแล้วขออะไรก็ต้องให้เพราะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเนี่ยนี่เป็นอุบายเรื่องนี้ไม่มีใครวัดได้ไม่มีใครรู้ได้มันเรื่องข้างในเรื่องของใจผู้นั้นจะรู้ได้ด้วยตนเองคือรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเรานี่กิเลสมันลดลงไปขนาดไหนความถือเนื้อความถือตัวความพยาบาทอาฆาตจองเวรความโกรธความริษยากิเลสประเภทต่างๆมันลดลงไปขนาดไหนหรือว่ามันยังมีกระซิบอยู่ในใจของเราบ้างมีกิเลสเกิดขึ้นกระซิบอยู่ในใจของเราบ้างถ้ามีกิเลสกระซิบอยู่แม้ใครจะบอกว่าเป็นอะไรมันก็รู้ว่ามันยังไม่เป็นอะไรเรารู้ได้เองแต่ว่ามักจะหลงไปตามคำของอาจารย์พูดให้หลงไปยกย่องชมเชยบางทีชมเชยกลางคนว่านี่โยมคนนี้เก่งมากปฏิบัติได้ขั้นโสดาแล้วสกิทาคาแล้วประกาศให้คนรู้เรียกว่าโฆษณาความเป็นอริยบุคคลเข้าไปในตัวด้วยอย่างนี้มันเป็นอุบายไม่ใช่เรื่องอะไรความจริงนั่นไม่เรื่องโฆษณาไม่ได้หรือว่าคนเป็นนี่ก็ไม่พูดแล้วถ้าสมมติว่าใครบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอารมณ์จะบอกใครไม่มีความคิดจะบอกใครๆว่าฉันเป็นอะไรเพราะความเป็นมันไม่มีแล้วความอยากมันก็หมดไปแล้วแต่ยังอยากจะอวดจะคุยอยู่นั้นแสดงว่ายังไม่ได้เรื่องอะไรอยากอวดอยู่มันก็ยังไม่ได้ยังมีตัวให้อวดอยู่ยังมีตัวให้อยากอวดมันก็ไม่ได้อะไรยังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นเด็ดขาดเพียงแต่ว่าเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมพอสมควรประพฤติตนเรียบร้อยแต่ถ้ามีอารมณ์ยั่วเข้าก็โกรธได้เหมือนกันเหมือนกับบ้านหนึ่งมีสาวใช้แล้วคนก็ชมแม่บ้านบ้านนั้นเหลือเกินสมัยครั้งพุทธกาลไม่ใช่เวลานี้ชมว่าแม่บ้านนั้นเป็นคนใจดีใจงามใจเย็น
ไม่โกรธใครไม่เคืองใครอะไรนี่เป็นตัวอย่างชมกันไอ้สาวใช้ได้ฟังคำเขาชมนายก็นึกในใจว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ห่างทั้งนั้นไม่เคยเสวนาคบหากับนายของตัวไม่รู้นิสัยเห็นในสังคมคนเราเวลาเข้าในสังคมนี่ก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวต้องระมัดระวังนะกิริยามารยาทอะไรเรียบร้อยใครเห็นก็แหมท่านเรียบร้อยเนี่ยเห็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปเห็นที่บ้านไปที่บ้านอาจจะไม่เรียบร้อยก็ได้พอกลับมาถึงได้อาจแหวคนใช้ก็ได้อาจดูเรื่องนั่นเรื่องนี่ก็ได้อะไรต่ออะไรคำไม่ดีไม่งามก็เพ่งลงมาก็ได้คนไม่รู้แต่ว่าพอคนเข้าบ้านก็สงบเสงี่ยมเตรียมเนื้อเตรียมตัวต่อหน้าเขตคนไม่รู้คนก็ชมกันอย่างนั้นอย่างนี้สาวใช้จึงนึกว่าแหมจะต้องประกาศให้ใครๆรู้แต่ว่านายของเราเป็นอย่างไรแล้วก็ทำยังไงเขาเคร่งนอนตื่นสายวันแรกก็นอนตื่นสายนิดหน่อยพอตื่นสายนิดหน่อยก็นายก็เข้าไปบ่นรุ่งขึ้นสายมากกว่านั่นอีกนายบ่นหนักเข้าไปอีกรุ่งขึ้นสายมากกว่านั่นอีกนายไม่บ่นแล้วเอาไม้แผ่นกระบาลก็เลยทุบหัวคนชายแตกเลยคนชายก็วิ่งออกไปหน้าบ้านตั้งที่เลือดอาบหัวนั้นและบอกว่าดูเต้อแม่นายของฉันที่ฉันทั้งหลายยกย่องว่าเป็นคนใจประเสริฐมาดูศีรษะฉันที่มันประเสริฐยังไงบ้างคนก็มาเขาก็บอกว่านี่แหละนายของฉันน่ะโกรธฉันว่านอนตื่นสายแทนจะพูดกับฉันดีๆเอาไม้พูดกับฉันจนหัวแตกอันนี้มันพูดให้คนรู้ว่านายของตัวนั้นยังไม่ดีตามที่เขาว่าหรอกก็ยังมีโมโหโทโสอยู่มีอะไรกัดตกกัดใจก็กล่าวคำประรุษวาทก็ได้บางทีกัดใจหนักเข้าก็แผ่นกระบาลคนก็ยังได้ที่ไอ้เห็นอย่างนั้นเพราะงั้นไอ้เรื่องในใจนี่ไม่มีใครจะรู้ได้ว่าอะไรของใครเป็นอย่างไรรู้ไม่ได้ว่ามีราคะมีโทสะมีโมหะอย่างไรเรารู้ไม่ได้อย่าไปเที่ยวพยากรณ์ใครๆให้มันวุ่นวายเรื่องนั้นอย่าไปพูดเลยเรานับถือใครก็นับถือไปแต่อย่าไปยกย่องว่าเป็นนั่นเป็นนี่ให้มันวุ่นวายมันมากเกินไปโฆษณามากเกินไปมันจะวุ่นวายไปเปล่าๆอันนี้เป็นเครื่องนำมาพูดให้โยมรู้ว่าใครๆก็อยากเป็นอรหันต์กันทั้งนั้นแต่ว่าเป็นจริงๆนั้นอย่างไรก็ยังไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้มักจะแสดงออกในรูปดังที่กล่าวเพื่ออวดวิเศษแต่ว่าบางทีอวดแล้วมันก็เลอะเทอะไม่ค่อยได้เรื่องใดเรากลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปบ้างเรื่องอะไรไปบ้างในเรื่องที่ไม่สมควรอย่างนี้ก็มีอยู่บ่อยๆในสังคมของบ้านเมืองทั่วๆไปจึงควรจะเข้าใจกันเสียใหม่ว่าคุณทำ

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

0: รัตนสูตร
1: Thank you.

แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงเนี้ยอันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนีกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราที่บดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ยามลูกคืนแม่ผมปรมหลายท่องยามลูกเฝ้าแม่โศกวิโยคกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าหวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตา

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตี่ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปนนิ

บำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

ัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะล่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาเรื่องแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แห่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าโง่แม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพลอยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหงีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3 ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแต่ยูตอบว่าโอ้แม่แต่ครั้งก่อนๆ นู้นแม่เคียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ขวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าได้ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโถแม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เท่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทางไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจึงต้องพร้อมทั้งสามอย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลขหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลขสองคือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสํานึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสาลีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาธิบดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสาลีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี่ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี่ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปตามเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สาลีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหวทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาหรือพระสาลีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าส
สาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี่แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลข 2

นักบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปะพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าภูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบุตรเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรัจฉีลัทธิอื่นทีนี้ท่านจะปรินิพพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวช2ชั่วโมง3ชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเผาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่

คุณกำลังให้เกียรติตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหลังเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: จีบแล้วกับ GEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ GEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Wind Power by GEA
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
4: รู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
5: ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
4: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาทอ
5: ย่าชะล่าใจ
4: ถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
3: สังอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวยประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206ออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟ

0: บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรตามปกติ
1: สำนักงานเขตราชเทวีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206บางนาบางเขนออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจร1ช่องทางจากถนนพระราม9ไปยังแยกอโศกและเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่เหลือนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งหัวจักรคันใหม่เข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตั้งขบวนและลากจูงตู้สินค้าคอนเทนรวมถึงหัวรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณทางตัดเพื่อนำไปตัดจอดและรอการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันหลังจากเคลื่อนย้ายยานพาหนะหลักที่กีดขวางเส้นทางออกไปได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธายังเร่งเข้ามาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรด้วยการเก็บกวาดเศษปูนแผ่นปูนและชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ตกกระจายอยู่เต็มพื้นถนนพร้อมทั้งใช้น้ำยาเร่งขจัดคราบน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนได้กลับมาสัญจรตามปกติมาริชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอบอร์ดประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมรับวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อเพื่อบรรเทาภาระแรงงานและนายจ้างในภาวะวิกฤต
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณามาตรการลดเงินสมทบหลังรัฐบาลประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี2569นี้อาจสูงถึง 5% จากวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพแรงงานและช่วยพยุงสถานประกอบกิจการไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานพร้อมยอมรับว่าการลดเงินสมทบอาจส่งผลต่อเงินบำนาญในอนาคตแต่เห็นว่าการช่วยเหลือระยะสั้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะแรงงานระดับล่างได้รับผลกระทบโดยตรงและเงินเพียงเดือนละ 5-600 บาทถือว่ามีความหมายมากทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังเตรียมพิจารณามาตรการระยะกลางและระยะยาวเพิ่มเติมหากสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานยืดเยื้อโดยอาจใช้กลไกด้านการจ้างงานและมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพื่อประคับประคองทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงนิตยาคุณศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นขยายหลักสูตรโคเซนสู่มหาวิทยาลัยไทยผลิตบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลว่าล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ยกระดับความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นผลักดันขยายหลักสูตรโคเซนซึ่งเป็นโมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมุ่งผลิตบุคลากรสายเทคนิคระดับสูงที่ปฏิบัติการได้จริงตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยขยายหลักสูตรในระยะที่2เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาของไทยเพิ่มเติมอีก 1-2 แห่งพร้อมทั้งผลักดันการรับรองหลักสูตรให้เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งด้านอวกาศเซมิคอนดักเตอร์และซินโครตรอนต่อยอดสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยีอวกาศการใช้ดาวเทียมและระบบ IoT เพื่อเตือนภัยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

พ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณ

0: ำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลบ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ข้อพ่อพ่อ1 1 1เท่ากับเท่าไหร
2: ่เท่ากับ2 4ลูก
1: พ่อ2 2 2เท่ากับเท่าไหร
2: ่4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติสิลูก
1: พ่อเธออีกแล้วลืมหมวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
2: ไอ้ยะไอ้ยะ

ให้มีภูเขาไฟเครื่องหมายสวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันเช่นเคยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะกลับมาพบกันอีกวันหนึ่งในสัปดาห์นี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์และก็สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้จะเจอกันก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ขึ้น1ข้ามเดือน7ปีมะเมียเข้าสู่เดือน7แล้วนะคะคุณผู้ฟัง เดือนที่เข้าสู่หน้าฝนค่ะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนะคะวันนี้ทีมงานของเราอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรยังนำเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะในแต่ละช่วงเราก็ขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการสวัสดีบุรีรัมย์ให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนของท่านได้ฟังแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการทางเพจสวทบุรีรัมย์แล้วก็ช่วยแชร์รายการไปพิมพ์ข้อความทักทายกันมาขอบคุณมากทีเดียวนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์นิ่มนำเรื่องราวที่รองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารนะคะนำผลการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่อำเภอนาโพมาเล่าให้เราฟังอาจารย์สมบัติไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะคะส่วนภาษาภาพเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้อาจารย์จินนี่นำสำนวนเกี่ยวกับภาวะการที่เกิดขณะฝนตกมาฝากเราเมื่อวานนำสำนวนเกี่ยวกับฝนนะคะวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสภาวะการที่เกิดขึ้นขณะฝนตกนะคะจะมีคำศัพท์อะไรจะมีสำนวนอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะก่อนอื่นเราก็ดูพยากรณ์อากาศกันก่อนวันนี้จะมีฝนไหมเมื่อวานนี้แดดร้อนนอกคุณผู้ฟังเช้าๆอากาศสบายหน่อยแต่พอสายๆบ่ายๆหน่อยก็อุ่นร้อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ในตัวเมืองไม่มีฝนนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในช่วงนี้ไปจนถึง22พฤษภาคมมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะคะ60-80%ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่19-21พฤษภาคมแล้วก็ในช่วง17-22พฤษภาคมมีฝน60-80%ของพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยค่ะตกหนักมากในช่วง19-21พฤษภาคมนะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝน 35% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะไปฟังเรื่องการยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะที่อำเภอนาโพตามอาจารย์นิ่มไปฟังเรื่องนี้กันนะคะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับผ้าไหมมัดหมี่ลายผ้าเรือนกันค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมรองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ได้มานำผลการวิจัยนะครับแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับโครงการนี้นะครับสนับสนุนงบประมาณโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ในปีพุทธศักราช2568นะครับหน่วยงานนี้นะครับล่าสุดได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพ ื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนหรือเรียกย่อๆว่ารวพนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้นะครับเกิดจากความรู้การค้นคว้าทางด้านการวิจัยเรื่องของการออกแบบและผลิตไหมมัดหมี่ลายผ้าเรือนครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าคำว่าลายผ้าเรือนคือลายอะไรนะครับก็เกิดสืบเนื่องจากลายผ้าเรือนเนี่ยเราจะถือเรื่องของความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับถือเป็นความงามอย่างหนึ่งนะครับเมื่อก่อนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยจำเป็นจะต้องมีลวดลายที่สม่ำเสมอมีสีสันที่สม่ำเสมอเท่ากันตลอดทั้งผ้าทั้งผืนนะครับจึงจะถือเป็นความงามที่เป็นมาตรฐานนะครับแต่จริงๆแล้วในเชิงสุนทรียภาพแล้วเราจะพบว่าความงามแบบไม่คมชัดนะครับหรือมีความงามแบบคลุมเครือก็เป็นถือเป็นความงามได้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งในหลายแวดวงในศิลปะเนี่ยก็มีการนำเอาแนวคิดผ้าเรือนไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมการถ่ายภาพหรืองานประติมากรรมนะครับผมก็เลยนำแนวคิดเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ในการผลิตลายผ้าไหมมัดหมี่แบบผ้าเรือนนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะคัดเลือกมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านนะครับประกอบด้วย6เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีแรกครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของการพิมพ์ลายธรรมชาตินะครับทับลงไปกับผ้ามัดหมี่เดิมนะครับด้วยเทคนิคผมสีซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิกรอาจารย์ชุลีการสายเนตรและก็อาจารย์ธีรวิทย์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เทคโนโลยีที่2ครับเป็นการพิมพ์ลายผ้าแบบตราประทับนะครับซึ่งเราก็จะใช้สีสกรีนนะครับเราก็ใช้วัสดุธรรมชาติพิมพ์แบบตราประทับทับลงไปสำหรับบนผ้ามัดหมี่นะครับเทคนิคที่3ครับเป็นเทคนิคการเขียนปาติกนะครับด้วยแป้งข้าวแทนการใช้ขี้ผึ้งหรือเทียนนะครับทับลงไปบนผ้ามัดหมี่นะครับเทคนิคที่4ครับเป็นเทคนิคการทอลายหมี่2ลายนะครับสลับกันแล้วก็ระหว่างทอเนี่ยก็จะแทรกเส้นไหม2สีคว้านสลับนะครับผ้าที่ออกมาก็จะทำให้เกิดการไล่สีของสีของเส้นไหมที่แทรกเพิ่มไปพิเศษรวมถึงการผ้าเรือนเกิดจากลายหมี่ทั้ง2ลายที่ทอสลับกันแบบลำต่อลำด้วยนะครับก็จะเกิดความงามที่แตกต่างจากเดิมเทคนิคที่5ครับเป็นเรื่องของการตกแต่งสำเร็จรูปเป็นการนำผ้าไหมที่เราทอเสร็จแล้วนะครับมาเพิ่มมูลค่าด้วยการทำให้ผิวสัมผัสของผ้านั้นมีความนุ่มรื่นและมีกลิ่นที่หอมด้วยนาโนเทคโนโลยีนะครับเทคนิคสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายออนไลน์เราได้พาการอบรมนะครับให้กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยให้ใช้ AI นะครับไม่ว่าจะเป็น ChatGPT โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ CapCut นะครับหรือโปรแกรมการทำสื่อภาพนิ่งนะครับเป้าหมายก็คือทั้งหมดจะสามารถสร้างสื่อส่งเสริมการขายของตัวเองไปลงยังช่อง YouTube หรือเพจ Facebook ของกลุ่มได้นะครับรวมถึงนะครับเราจะทำสื่อทั้งหมดเนี่ยไปลงที่แอปพลิเคชันบุรีรัมย์โกซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับน่าสนใจมากครับเป็นความร่วมมือของสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบุรีรัมย์ร่วมกับมทร. อีสานและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับเป้าหมายของการถ่ายทอดทั้ง6กลุ่มนี้นะครับ6เทคโนโลยีนี้เราอบรมให้กับผู้ประกอบการทั้งหมด9กลุ่มในพื้นที่อำเภอนาโพจะประกอบด้วยกลุ่มปลายไหมไทยกลุ่มทอผ้าทอตะวันกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวฝายกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโกกลุ่มจีดาภาผ้าไทยกลุ่มดาวชัยชนะกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนวลตะค้อกลุ่มปลาโมดไหมไทยและสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลังจากที่ทั้งกลุ่มเป้าหมายทั้ง9กลุ่มได้รับการอบรมแล้วเขาก็มีความทักษะนะครับแล้วก็มีความสามารถในการเอาไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อวางจำหน่ายสร้างรายได้นะครับสร้างทางเลือกให้กับผู้ซื้อนะครับที่จะได้รับผ้าไหมที่มีความแตกต่างมีความงามที่แตกต่างจากผ้าไหมแนวดั้งเดิมที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือที่กลุ่มผลิตอยู่นะครับก็ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น หากท่านผู้ฟังนะครับสนใจที่จะติดตามผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มนะครับสามารถเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันบุรีรัมย์โกหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะให้การสนับสนุนสินค้าจากชุมชนที่ได้รับการยกระดับจากโครงการการยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านอำเภอลำพูจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมวันนี้ผมรองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: ค่ะนี่ก็คืองานวิจัยเรื่องการยกระดับผู้ประกอบการผ้าทอพื้นบ้านด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมค่ะจากแหล่งทุนบปทค่ะเป็นการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ลายผ้าเรือนนะคะมีลักษณะความงามที่เป็นแบบไม่สมบูรณ์ค่ะไม่คมชัดหรือมีลักษณะที่คลุมเครือนะคะโดยท่านอาจารย์สมบัตินะคะได้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะทั้งสิ้นมี6เทคโนโลยีนะคะก็คือ1นะคะเป็นเทคโนโลยีของการพิมพ์ลายค่ะ2เทคโนโลยีของการพิมพ์ผ้าแบบตราประทับนะคะเทคโนโลยีที่3นะคะก็คือเทคนิคการเขียนแบบผ้าบาติกนะคะด้วยแป้งข้าวค่ะ4ค่ะเป็นเทคโนโลยีนะคะการทอลายหมี่2ลายสลับกันค่ะและแทรกเส้นไหม2สีสลับกันทอสลับกันแบบลำต่อลำค่ะทำให้สีมีลักษณะที่สวยงามค่ะ5นะคะเทคโนโลยีการตกแต่งแบบสำเร็จรูปนะคะทำให้สีหรือว่าผิวสัมผัสของผ้าเนี่ยมีลักษณะนุ่มลื่นค่ะด้วยเทคโนโลยีนาโนค่ะและเทคโนโลยีสุดท้ายนะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีพวก AI นะคะมาใช้ในการขายออนไลน์ค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจที่ต้องการที่จะไปศึกษาดูงานหรือสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ท่านรองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะหรือสามารถติดต่อหรือติดตามนะคะผลิตภัณฑ์ของชุมชนของแต่ละกลุ่มนะคะที่ได้นำเสนอให้คุณผู้ฟังไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นิ่มต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ลายพร่าเรือนพร่านะคะเหมือนตาพร่าอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังลายพร่าเรือนคือความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบแหมอาจารย์สมบัตินั้นให้นิยามคำนี้ดีมากนะคะมันเป็นความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะดิฉันมีผ้าไหมลายพร่าเรือนอยู่ผืนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังตอนไปซื้อเนี่ยดิฉันไปซื้อที่นาโพนี่แหละค่ะชอบค่ะเพราะว่าคือมันเป็นลายแปลกๆมันคือลายจะไม่คมชัดแต่มันจะพร่าๆฟุ้งๆนะคะดูคลาสสิกดีขอบคุณอาจารย์นิ่มแล้วก็ขอบคุณรองศาสตราจารย์สมบัติประจันสารนะคะท่านทำอะไรมากมายเหลือเกินนะคะกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเก่าเรื่องของศิลปหัตถกรรมต่างๆอะไรเหล่านี้นะคะท่านจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากโดยเฉพาะเรื่องของผ้ามาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังมาฟังสำนวนเกี่ยวกับสภาวะการที่เกิดขณะฝนตกค่ะ
3: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
4: ่ Good morning everyone สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะ Yesterday we haveTalk about rainy season and many idioms about rainy season. เมื่อวานนี้ค่ะเราพูดกันถึงสำนวนหรือ idiom ที่เกี่ยวกับเรื่องฝนค่ะ So today we will continue about rainy season. วันนี้ค่ะจินก็จะมาขอต่อในเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับฤดูฝนกันค่ะในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่บางทีค่ะเราก็เจอพายุฝนฟ้าคะนองนะคะจินก็เลยมีคำศัพท์ดีเกี่ยวกับเรื่องฝนมาฝากกันนะคะนั่นก็คือแน่นอนค่ะฝนตกย่อมมาคู่กับฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบสายฟ้าเอว่าแต่ท่านผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมคะว่าไอ้ฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดว่ายังไงกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์จินนี่ก็มีคำศัพท์เหล่านี้มาฝากกันค่ะสำหรับฟ้าแลบนะคะฟ้าแลบแปลบๆนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย อาจจะมีอาการกลัวใช่ไหมคะเมื่อสมัยเด็กๆจินก็เคยตกใจกลัวเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจดีว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรค่ะฟ้าแลบในภาษาอังกฤษนะคะเราใช้คำว่า flash of lightning flash of lightning ใช่แล้วค่ะ flash ตัวนี้จะสะกดด้วยตัว f l a s h อีกครั้งค่ะ f l a s h ค่ะ flash ตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังเหมือนกับเวลาที่เราถ่ายรูปแล้วมีแสงแฟลชนี่เลยค่ะแบบเดียวกันเลยนะคะ flash of lightning ค่ะเวลาที่เราเห็นฟ้าแลบอะค่ะที่มันมีแสงออกมาจากท้องฟ้าเราก็เลยใช้คำว่า flash of lightning light light ตัวนี้นะคะก็คือคำเดียวกับที่แปลว่าแสงไฟเลยค่ะ light ค่ะ ning เติมมา ng ลงไปนะคะ flash of lightning คือฟ้าแลบอีกคำหนึ่งนะคะเมื่อมีฟ้าแลบตามมาเลยค่ะฟ้าร้องฟ้าร้องเราใช้คำว่าอะไรดีเราใช้คำนี้เลยค่ะ thunder thunder สะกดด้วยตัว thunder thunder thunders นะคะหรือ thunderstorm เห็นไหมคะพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่า thunder คือฟ้าร้องนะคะต่อมาค่ะฟ้าผ่าค่ะฟ้าผ่าเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าใช้คำว่า thunder แต่จริงๆแล้วฟ้าผ่าเราใช้คำว่า thunderbolt thunderbolt thunder เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่แปลว่าฟ้าร้องเลยค่ะแต่เติมคำว่า bolt ลงไป bolt ค่ะ thunderbolt นะคะฟ้าผ่าค่ะ thunderbolt ฟ้าผ่าสามคำเมื่อกี้ที่น่าสนใจนะคะฟ้าแลบทวนกันอีกรอบค่ะ flash of lightning flash of lightning ฟ้าร้อง thunder thunders และฟ้าผ่าค่ะ thunderbolt thunderbolt และเมื่อรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ3คำนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะหลายๆคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเคยได้ยินมาว่าเนี่ยใช้มือถือเนี่ยมันล่อฟ้าผ่าจริงหรือมั่วนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์เจนนี่ก็มีความรู้ดีๆมาเพิ่มเติมให้พวกเรากันนะคะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากท่านอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ท่านมาไขข้อสงสัยค่ะว่าเอ๊สัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยล่อฟ้าผ่าจริงหรือมั่วนะคะจริงเชื่อนะคะว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ฝนตกหนักๆฝนฟ้าคะนองเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยปิดทีวีหรือไม่ก็วิ่งมานะคะบอกว่าให้ลูกเนี่ยเก็บมือถือนะคะเดี๋ยวมันฟ้าผ่าเอ๊ว่าแต่มันจริงไหมนะคะอาจารย์เจษดาบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็มีการทดสอบวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วค่ะยืนยันชัดเจนแล้วว่าทั้งสัญญาณโทรศัพท์นะคะแล้วก็ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าผ่าค่ะเอาเป็นว่าทุกที่ทุกบริเวณนะคะที่อยู่ใต้เงาเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้หมดเลยนะคะไม่ว่าที่สูงที่ต่ำกลางแจ้งเพียงแต่ว่าจุดที่เสี่ยงเนี่ยจะมีโอกาสเกิดฟ้าผ่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามนะคะยังจุดที่เสี่ยงมากๆก็คือที่โล่งแจ้งนะคะอย่างเช่นสระน้ำชายหาดสนามกอล์ฟนะคะเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยก็ให้เราไปเข้าตัวอาคารนะคะหรือว่าเข้ารถเนี่ยดีที่สุดเลยรถอาคารบ้านนะคะอาคารบ้านนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือใต้ต้นไม้ต้องเลี่ยงอย่าอยู่นะคะส่วนวัสดุที่เป็นตัวทำให้ฟ้าผ่าใส่คนนะคะหรือมนุษย์เราได้มากที่สุดเนี่ยก็คือวัสดุที่อยู่สูงเหนือจากศีรษะมนุษย์ขึ้นไปค่ะโดยเฉพาะสิ่งของที่มีปลายแหลมอย่างเช่นร่มที่ด้านปลายบนสุดเป็นเหล็กแหลมนั่นเองค่ะต้องระวังไว้ด้วยนะคะส่วนในกรณีของโลหะหรือโทรศัพท์มือถือไม่นับว่าเป็นสื่อล่อฟ้าได้แน่นอนค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเวลาใช้งานจะอยู่ต่ำกว่าตัวคนที่สำคัญค่ะพลังงานของสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้อากาศมันแตกตัวเป็นตัวนำได้นี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถขจัดความกลัวแล้วก็ความเชื่อผิดๆที่เรามีตั้งแต่อดีตซึ่งณตอนนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบันนี้นะคะ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถือในสภาวะที่ฝนฟ้าคะนองหนักๆพายุเข้าอะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากน้ำเข้าโทรศัพท์ไปเนี่ยแน่นอนค่ะมีโอกาสทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นต่อไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้แล้วกันนะคะยังไงในช่วงหน้าฝนตกฝนฟ้าคะนองแบบนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ So take care of yourselves หมดเวลาสำหรับอาจารย์จินนี่วันนี้แล้ว Thank you everyone ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ Bye สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะช่วงนี้ไปปฏิบัติธรรมอยู่นู่นกระบี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนสักเพลงหนึ่งนะคะดิฉันเลือกเพลงฝนหนาวสาวครวญจากการขับร้องของคุณผ่องศรีวรนุชนะคะคุณแม่ผ่องมียังทิ้งเพลงเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ฟังโอ้มากมายทีเดียวนะคะช่วงนี้ฝนแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วดิฉันก็เลยเลือกเพลงเกี่ยวกับฝนนี่แหละค่ะมาฝากคุณผู้ฟังฝนหนาวสาวครวญค่ะ

นหนาวสาวครวนนะคะจากการขับร้องของคุณแม่ผ่องศรีวรนุชฤดูฝนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้ที่สุดเลยนะคะเพราะว่าโอกาสที่ต้นไม้ที่เราปลูกจะรอดสูงนะคะรอดสูงแล้วเราก็ไม่ต้องคอยกังวลในเรื่องของการรดน้ำในช่วงที่ต้นไม้ยังไม่ยืนต้นแข็งแรงพอเมื่อวานดิฉันนำเรื่องราวการเตรียมรับมอบกล้าไม้ของเครือข่ายปราชาวบ้านกับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองหน้าอยู่ที่มีพ่อคำเดืองภาษีเป็นประธานเนี่ยนะคะกำหนดจะรับมอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ปีนี้ก็ยังคงมีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณจำนวน 300,000 บาทมาจัดซื้อกล้าไม้ 30,000 ต้นค่ะมอบให้กับเครือข่ายปราชบุรีรัมย์แล้วก็ให้เครือข่ายปราชเราเนี่ยจัดมอบให้พี่น้องประชาชนนะคะต่อเนื่องมาทุกปีค่ะได้นำไปปลูกตามเลือกสวนไร่นาซึ่งในปีนี้เนี่ยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการสายใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินในวันอังคารที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมบ้านหนองไผ่ดงตำบลตูมใหญ่อำเภอโคเมืองซึ่งเป็นศูนย์ของพ่อคำเดืองภาษีประธานเครือข่ายปราชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองหน้าอยู่ของเรานี่แหละนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ลงมาเตรียมงานที่บุรีรัมย์แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานค่ะที่ศูนย์พ่อคำเดืองภาษีแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่19นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มาเตรียมงานกันนะคะเพื่อที่จะจัดพิธีส่งมอบกล้าไม้โดยทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานส่งมอบนะคะส่วนกำหนดการค่ะเดี๋ยวแจ้งให้ได้ทราบเลยนะคะกำหนดการก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปที่จะพร้อมกันเวลา 9:30 นาทีก็จะมีเวทีเสวนาในหัวข้อสารใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินผู้ที่จะร่วมเวทีเสวนาก็จะมีพ่อปราชญ์ของเรานะคะพ่อคำเดืองภาษีแล้วก็มีปราชญ์หนุ่มแห่งบ้านตามานคุณคำนึงเจริญสิรินะคะหรือว่าน้องหนึ่งนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนพระสงฆ์รูปอื่นนะคะเพราะท่านจะตั้งหน้าตั้งตาในเรื่องของการสร้างป่านะคะมากมายค่ะที่ตำบลหนองกงตำบลหนองยายพิมพ์อำเภอนางรองนะคะนั่นก็คือพระครูทองใสนะคะพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมเจ้าอาวาสวัดตะไคร้พลวงเจ้าคณะตำบลหนองกงนั่นเองก็จะเสวนาไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นก็จะมีพิธีมอบกล้าไม้ 30,000 ต้นให้กับเครือข่ายปราชญ์ในช่วงเวลาประมาณ 10:00 นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่จะมีขึ้นนะคะในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานหลังจากที่ดิฉันได้พูดถึงเรื่องการเตรียมแจกกล้าไม้ไปก็มีคุณผู้ฟังสอบถามมานะคะบางคนก็ขอจองกล้าไม้ไว้เลยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เดินขอแจ้งให้ทราบนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้จองกล้าไม้นะคะส่วนจะเปิดให้จองกล้าไม้เมื่อไหร่ให้จองวันไหนอันนี้คุณผู้ฟังรอฟังการประกาศแจ้งจากแต่ละจุดของศูนย์ปราชญ์นะคะที่จะเป็นจุดจัดแจกนะคะซึ่งก็จะได้ส่งข้อมูลให้กับสวทบุรีรัมย์ได้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปนะคะว่าศูนย์ไหนจะแจกวันไหนอะไรเหล่านี้นะคะก็จะฝากน้องตายพิมพ์ปากาอุ้ยรัมย์เรานี่แหละค่ะในรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งแล้วก็รายการอื่นๆของสวทได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ในโอกาสต่อไปนะคะปีนี้เนี่ยเครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์กำหนดจุดที่จะแจกจ่ายกล้าไม้เอาไว้ตามศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์ในอำเภอต่างๆอยู่7ศูนย์ด้วยกันนะคะ7จุดนะคะซึ่งก็จะเป็นจุดเดิมที่เคยแจกนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวทบทวนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่อาจจะขอรับกล้าไม้ก็จะได้เตรียมตัวนะคะว่าท่านอยู่ใกล้ตรงไหนจะได้ไปขอรับที่นั่นเมื่อแต่ละศูนย์ได้ประกาศกำหนดวันที่จะเปิดให้จองแล้วก็วันที่จะแจก
จุดแรกก็คือที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมบ้านหนองไผ่ดงตำบลตุ่มใหญ่อำเภอคูเมืองจุดที่สองศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อยตำบลโคกล่ามอำเภอลำปลายมาสนะคะศูนย์พ่อผายสร้อยสักลายนี่แหละค่ะจุดที่สามศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองชุมชนบ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกของคำนึงเจริญสิริจุดที่สี่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ตำบลสนามชัยอำเภอสตึกของอาจารย์ไพรัชชื่นศรีค่ะจุดที่ห้านะคะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสายโทหกเหนือตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดของพันโทณรงค์ชัยเชิดชูจุดที่หกค่ะที่วัดตะไคร่พลงตำบลหนองกงอำเภอนางรองนะคะอันนี้เป็นเครือข่ายกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืนแล้วก็จุดที่เจ็ดนะคะก็คือที่นี่ละค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ฟังก็รอติดตามฟังนะคะผอ.สวท.บุรีรัมย์ผอ.วีรยุทธน้อยพรหมจะกำหนดแจกกล้าไม้วันไหนก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วกันนะคะจะมีกฎกติกาอะไรในการขอรับกล้าไม้ก็รอติดตามประกาศแจ้งจากสวท.บุรีรัมย์ว่าที่สวท.นี้จะแจกวันไหนหรือว่าที่ศูนย์อื่นๆเนี่ยจะแจกกันวันไหนทั้งที่ประชุมวางแผนไว้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะศูนย์ต่างๆของเครือข่ายปราดนี่จะจัดแจกในช่วงเดือนมิถุนายนบางพื้นที่ก็กำหนดวันไว้แล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้กำหนดวันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำมาประกาศแจ้งให้ได้ทราบในสัปดาห์หน้านะคะหลังจากที่มีการรับมอบกล้าไม้จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วในวันอังคารนี้นะคะเอาละค่ะพูดถึงเรื่องกล้าไม้กันยาวทีเดียวนะคุณผู้ฟังที่รับกล้าไม้ไปในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเข้าปีที่10แล้วนะคะส่งภาพมาให้เห็นบ้างจะขอบคุณมากทีเดียวนะคะเราก็จะได้ชื่นใจนะคะว่าต้นไม้ที่ปลูกตอนนี้มันโตแค่ไหนยังไงแล้วที่รับกล้าไม้จากเครือข่ายปราดไปจากสวท.นะที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต้องขอบคุณกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะเห็นความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยในการสร้างอากาศสะอาดในการสร้างแหล่งอาหารให้กับพี่น้องในพื้นที่นะคะนี่ก็คือการสนับสนุนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่านะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้านากันแล้วนะคะปีนี้ปุ๋ยมีราคาแพงค่ะทั้งนี้ก็สืบเนื่องจากสถานการณ์สู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางรัฐบาลก็มีนโยบายให้เกษตรกรทำปุ๋ยใช้เองตอนนี้แต่ละอำเภอก็เดินหน้าในการทำโครงการขยายผลการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการเกษตรยั่งยืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสองพี่น้องตำบลสะดาวอำเภอนางรองก็มีการจัดทำโครงการขยายผลการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการเกษตรยั่งยืนโดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทำอยู่สองจุดนะคะดำเนินการทำนะคะโดยมีนายปรัชญาสุวรรณทานายอำเภอนางรองเป็นประธานในพิธีมีส่วนราชการระดับอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ชาวอำเภอนางรองร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมกิจกรรมในการทำปุ๋ยในครั้งนี้นะคะรวมทั้งนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ร่วมในพิธีเปิดนะคะงานนี้ก็เพื่อที่จะสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้แก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านที่มาร่วมการเรียนรู้โครงการงานนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้วก็ภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อนำไปใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคปุ๋ยแพงก็หันมาทำปุ๋ยใช้เองนะคะพอเสร็จจากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสองพี่น้องตำบลสะดาวอำเภอนางรองก็ไปร่วมพิธีเปิดโครงการที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาสวนประพัดหมู่ที่11บ้านศรีสะแรดตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์โดยที่นี่ก็จะมีนายนิสิตบงคไทยนายอำเภอพุทธไทยสงฆ์เป็นประธานเปิดโครงการนะคะ
สำหรับโครงการขยายผลการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการเกษตรยั่งยืนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยได้เล็งเห็นว่าการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเนี่ยเป็นนวัตกรรมชาวบ้านที่ทำได้ง่ายแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำสั้นแล้วพืชก็สามารถนำสารอาหารไปใช้ได้ทันทีด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในภาวะที่ตอนนี้ปุ๋ยเคมีขาดแคลนแล้วก็มีราคาแพงโดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอแล้วก็ระดับตำบลสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทสนับสนุนนำไปจัดซื้อหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติโดยเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอพุทธไทยสงฆ์และปราชญ์สัมมาชีพชุมชนสนับสนุนวิทยากรสาธิตการผลิตปุ๋ยน้ำและน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆนะคะก็มีคณะกรรมการเครือข่ายสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีประชาชนที่สนใจมาฝึกอบรมนะคะปฏิบัติจริงเลยค่ะทำปุ๋ยอะไรบ้างนะคะปุ๋ยที่ทำก็จะมีน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกกล้วยฮอร์โมนไข่แล้วก็กระถางรักโลกมีความรู้ก็นำไปขยายผลกันต่อไปนะคะยังอยู่กับเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรอยู่ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสัมปสามิตร

ยาเส้นกว่า500กิโลกรัมเลยนะคะให้กับเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะนำไปแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชก็ส่งมอบกันอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสาววิรัตดาทรงงามเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็รับมอบนะคะนายปราโมทสัมปสามิตรพื้นที่บุรีรัมย์ท่านก็กล่าวว่าในการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษยาเส้นและเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ส่งผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและก็เศรษฐกิจครัวเรือนเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เข้มแข็งและก็ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในระยะยาวค่ะส่วนทางด้านท่านเกษตรจังหวัดคุณนิกรสมมุ่งก็กล่าวว่าในการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยถือเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะจัดสัญญาเส้นที่ได้รับมอบเนี่ยให้เกษตรอำเภอทั้ง23อำเภอของบุรีรัมย์เพื่อที่จะส่งต่อให้เกษตรกรแล้วก็กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นำไปทำน้ำหมักไล่ศัตรูพืชซึ่งยาสูบเนี่ยเป็นสารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวค่ะโดยนำใบยาเส้นมาแช่น้ำเพื่อดึงสารนิโคตินซึ่งเป็นสารพิษตามธรรมชาติที่มีอยู่ในยาสูบออกมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดแล้วก็ไล่แมลงศัตรูพืชสารนิโคตินในยาสูบจะออกฤทธิ์เป็นยาเบื่อนะคะคุณผู้ฟังเป็นยาเบื่อต่อศัตรูพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งไรแดงไรขาวหนอนชอนใบแล้วก็หนอนเจาะสมอฝ้ายอันนี้เป็นยาเบื่ออย่างดีที่จะกำจัดแมลงศัตรูพืชเหล่านี้โดยมันจะไปทำลายระบบประสาทของแมลงทำให้แมลงเป็นอัมพาตแล้วก็ตายในที่สุดค่ะในการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษยาเส้นนะคะแล้วก็ผงยาเส้นแทนที่จะทิ้งไปนะคะก็นำมามอบให้กับเกษตรจังหวัดนะคะเพื่อที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะคะสิ่งสำคัญคือช่วยลดการใช้สารเคมีช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูการติดตามผลการดำเนินงานเร่งฟื้นฟูอาชีพและแก้หนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรของบอร์ดบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโดยมีนายกุญชรธรรมวิจิตเป็นประธานการประชุมแล้วก็นางวันนีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทำหน้าที่เลขานุการเพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ประชุมก็ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณวันที่30เมษายน2569โดยได้รับงบประมาณรวม 1,711 ล้านบาทแล้วก็มีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 1,168 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 68.3 ค่ะซึ่งงบด้านการจัดการหนี้มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดถึงร้อยละ 83 ด้านผลการดำเนินการจัดการหนี้เกษตรกรปัจจุบันมีการชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้ว 36,940 รายวงเงินรวมกว่า 12,360 ล้านบาทแล้วก็ช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรได้มากกว่า 200,000 ไร่ค่ะการผ่อนชำระหนี้คืนของเกษตรกรและองค์กรในช่วง7เดือนแรกของปีก็ประมาณ 2,569 ได้รับชำระหนี้คืน108ล้านบาทแบ่งเป็นจากเกษตรกร85ล้านบาทจากองค์กรเกษตรกร23ล้านบาทและนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจำนวน11ประเด็นเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้วก็รองรับสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อการบริหารจัดการหนี้ในอนาคตนะคะก็จะนำเรื่องราวการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนของกองทุนฟื้นฟูมาฝากคุณผู้ฟังเป็นระยะนะคะเพราะว่าสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เรามีอยู่หลายพันคนทีเดียวนะคะสุดท้ายในวันนี้ค่ะนายเจริญสุขวิบูลนายกอบ

คกลางนะคะฝากประชาสัมพันธ์ว่าในปลายเดือนนี้ตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสก็จะมีการจัดงานของดีตำบลโคกกลางประจำปี2569ปีที่แล้วโอ้จัดยิ่งใหญ่มากปีนี้นายกเจริญสุขวิบูลนายกอบต.โคกกลางบอกว่าปีนี้จัดใหญ่กว่าปีที่แล้วค่ะเพราะว่า2วันเลยนะคะจัดวันที่30ถึง31พฤษภาคมค่ะในงานก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งเป็นของดีของตำบลโคกกลางที่ตำบลโคกกลางเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างไม้หัวลิงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ข้าวหลามสมุนไพรซึ่งจะจัดที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะคะพิธีเปิดในวันที่30พฤษภาคมได้รับเกียรติจากท่านประธานรัฐสภาค่ะนายโสพลสารัมแล้วก็ในวันที่31พฤษภาคมก็ขอเชิญร่วมรับฟังเวทีเสวนาเยือนถิ่นแผ่นดินปราศสัญจรภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคุณค่าสู่มูลค่ายั่งยืนนะคะเริ่มเวทีเสวนาในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะจะมีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ3ท่านนะคะร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเช่นพ่อคำเดิมภาษีคุณคำเดิมเจริญสิริอาจารย์ไพรัชชื่นศรีแล้วก็ยังมีพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมพระครูทองใสค่ะมีอาจารย์ดร.พิสมัยประชานันท์อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เลขานุการเครือข่ายปราชญ์ของเรานะคะแล้วก็ดร.คคนางโชชูร่วมเวทีเสวนาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเวทีเสวนาทั้งวันนะคะเพื่อที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญานะคะแล้วก็ทักษะจากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็เชิญชวนไปร่วมกิจกรรมกันนะคะร่วมเรียนรู้ร่วมสร้างคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะในงานของดีตำบลโคกกลางระหว่าง30ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางค่ะที่อำเภอลำปลายมาสงานนี้นายกเจริญสุขวิบูลจัดยิ่งใหญ่นะคะเพื่อโชว์ของดีของตำบลโคกกลางแล้วก็ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกกลางอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะ30ถึง31พฤษภาคมเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเช้านี้ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นิ่มอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราฟังขอให้มีความสุขนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยต้องไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวแยกอสุภที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกุลวุฒิวิทิสารเตรียมพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30ราย
2: อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคล่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน
3: ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ควรมียานพาหนะใดๆที่จอดคล่อมทางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามที่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างตัดคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี่ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมต้องทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขสมก.เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี
4: ้ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมล์ผิดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบ